0: ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักยิ่งของราชอาณาจักรและประชาชนพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ติดตามการดำเนินงานสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงสังคมและการป้องกันภัยพิบัติก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาหรือครม.สัญจรระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้รัฐบาลมุ่งเน้นการติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและยะลาในการนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของประตูระบายน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริซึ่งเป็นคลองระบายน้ำสายสำคัญไม่ให้น้ำเข้าท่วมเขตเศรษฐกิจอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจากนั้นจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเพื่อขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวติดตามรายงานจากนภศรแก้วคำ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่2แห่งของกรมทางหลวงชนบทประกอบด้วยโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลจองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงระยะทางประมาณ7กิโลเมตรและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ความยาวรวม 2,240 เมตรเพื่อขับเคลื่อนระบบคมนาคมสีเขียวเพื่อลดระยะเวลาเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้สำหรับทั้ง2โครงการใช้แหล่งเงินกู้จากธนาคารโลกหรือ World Bank ร้อยละ70เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าอีกประมาณ129ล้านบาทและเงินงบประมาณแผ่นดินร้อยละ30รวมงบประมาณกว่า 6,514 ล้านบาทมีระยะเวลาดำเนินงานโครงการละ 1,080 วันคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2572
2: ทั้งนี้ภายหลังรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จจะนำข้อมูลมาสรุปผลในการประชุมเชิงปฏิบัติการและกำหนดเป็นวาระสำคัญประกอบการพิจารณาอนุมัติงบประมาณดำเนินโครงการแบ่งเป็น4กลุ่มหลักคือด้านเศรษฐกิจพิจารณาเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ทั้งการพัฒนาท่าเรือถนนโครงข่ายและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ด้านสังคมมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการศึกษาด้านความมั่นคงเช่นการผลักดันด้านการสร้างรั้วชายแดนร่วมกับมาเลเซียและการป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงและด้านภัยพิบัติบูรณาการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากผมชิตาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: หลายหน่วยงานเข้าเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบสาเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์คาดว่าจะคุมสถานการณ์ได้ภายใน2วันขณะที่นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยตั้งข้อสังเกต5ประเด็นเหตุไฟลุกลามเร็วเสนอทบทวนกฎหมายตรวจอาคารเก่าป้องกันเหตุซ้ำ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อวานนี้ว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งเจาะเข้าทางด้านข้างเพื่อเข้าถึงจุดความร้อนสะสมซึ่งภาพรวมสถานการณ์ไม่น่าเป็นห่วงมีการใช้โดรนอินฟราเรดติดตามความร้อนอย่างต่อเนื่องคาดว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ภายใน 1-2 วัน
5: ผมคิดว่าเรื่องไฟก็น่าจะภายในวัน2วันนี่แหละเมื่อพอถอเข้าจบปุ๊บผมก็จะรีบให้เคลียร์ของกันให้ยืนยันตัวตนแล้วก็ให้ไปเคลียร์ของเอาไปก่อนว่าอย่างน้อยเผื่อจะมีอะไรที่เหลือจะพอเอาไปใช้โดยเฉพาะไอ้ร้านค้ารอบนอกนะ
4: ด้านศาสตราจารย์อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยพร้อมทีมวิศวกรลงพื้นที่ตรวจสอบโครงสร้างอาคารคลองถมเซ็นเตอร์หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นตั้งข้อสังเกต5ประเด็นที่อาจเป็นปัจจัยทำให้เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วอาทิพื้นที่ค้าขายที่มีสินค้าหนาแน่นโดยเฉพาะแบตเตอรี่สายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในอาคารแบ่งเป็นหลายล็อกอาจทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็วโครงสร้างเหล็กเสาและคานบางส่วนได้รับความร้อนจนเสียรูปต้องตรวจสอบมีระบบป้องกันไฟตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ระบบดับเพลิงอัตโนมัติเนื่องจากอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,000 ตารางเมตรเข้าข่ายอาคารขนาดใหญ่พิเศษจึงต้องตรวจสอบระบบสปริงเกอร์ปั๊มน้ำดับเพลิงและระบบท่อส่งน้ำอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่และการเข้าถึงพื้นที่เพื่อดับเพลิงทั้งนี้สภาพโครงสร้างที่พบในขณะนี้อาคารมีลักษณะเอียงและเสียรูปจึงไม่สามารถใช้งานได้และจำเป็นต้องรื้อถอนโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ครั้งนี้ควรเป็นบทเรียนให้เร่งทบทวนกฎหมายและมาตรการด้านอัคคีภัยพร้อมเสนอให้กรุงเทพมหานครเร่งสำรวจและตรวจสอบอาคารเก่าในย่านการค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคต
6: โครงสร้างอาคารเนี่ยซึ่งทำจากโครงสร้างเหล็กเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ปิดเบี้ยวเสียรูปแล้วก็ไม่สามารถใช้การได้ก็จะต้องดำเนินการรื้อถอนซึ่งการรื้อถอนก็บอกได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าโครงสร้างอาคารขนาดนี้มันมีการเอียงตัวนะครับแล้วถ้าเรารื้อถอนอย่างไม่ถูกวิธีเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดการถล่มลงมาซ้ำได้สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากไว้ครับว่าเรามีอาคารแบบนี้ผมเข้าใจว่ายังมีอีกหลายที่ก็มีข้อเสนอครับว่าอาจจะต้องมีการแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อที่จะควบคุมอาคารเหล่านี้
4: ด้านนางสาววิยพรวิชิตรัชนีกรอายุ32ปีผู้เช่าแผงค้ารายหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เปิดเผยว่าขณะนี้สิ่งที่กังวลมากที่สุดไม่ใช่เพียงเรื่องทรัพย์สินแต่เป็นสภาพจิตใจของคนในครอบครัวเนื่องจากคลองถมเป็นสถานที่ที่ใช้ประกอบอาชีพมานานกว่าครึ่งชีวิตและหวังจะได้รับความช่วยเหลือและเงินเยียวยาที่เหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
7: กังวลเรื่องสภาพจิตใจของคนที่บ้านค่ะเพราะว่าบ้านเราเติบโตมาที่นี่พ่อแม่ส่งเรียนจากที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแบบคือครึ่งชีวิตหนูอะอาศัยอยู่ที่นี่แล้วมันไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือเปล่าก็ตอนนี้ก็หวังว่าจะได้เงินเยียวยามากกว่า 20,000
4: ส่วนการเยียวยาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานครมีงบช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ต้องตรวจสอบหลักฐานยืนยันว่าเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์โดยหากเอกสารเสียหายจากไฟไหม้สามารถใช้พยานบุคคลเจ้าของอาคารหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยยืนยันได้และในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณคลองถมเซ็นเตอร์สามารถลงทะเบียนได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายนิตยาคุณสิมรายงาน
1: THAI Passport เปิดใช้วันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปรวม AI Pro กว่า14ค่ายพร้อมคอสระดับโลกประชาชนที่ลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ THAI Passport หรือ AI Pass ล่วงหน้าเตรียมเข้าใช้บริการอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั้งประเทศตั้งแต่เวลา 9:00 น.วันนี้สำหรับ AI Pass เป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมบริการ AI Pro ชั้นนำจากทั่วโลกมากกว่า14ค่ายครอบคลุมโมเดล AI กว่า30โมเดลเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถทดลองใช้งานและเข้าถึงเครื่องมือ AI ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขของโครงการนอกจากการขยายโอกาสให้ประชาชนไทยสามารถเข้าถึง AI ในระดับโปรได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วในระบบจะมีคอร์สสอนการใช้งาน AI มากกว่า96คอร์สที่พัฒนาตามกรอบมาตรฐานสากลไม่ว่าจะเป็นยูเนสโกอาเซียนและเอ็ดดาร่วมกับพันธมิตรระดับโลกได้แก่ Open AI Google for Education และ Microsoftครอบคลุม4ทักษะสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ AI อย่างถูกต้องใช้งานอย่างปลอดภัยและรับผิดชอบ
0: สมาชิกกบขทดลองปรับออมเพิ่มรู้ยอดเงินที่จะได้รับเมื่อเกษียณทันทีกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขได้พัฒนาเมนู My GPF and My GPF Digital Twins บนแอปกบขเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู My GPF and My GPF Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบขที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน My Twin One แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู My GPF![ แอนด์ MyGPS Digital Twins ได้บนแอปกบข. MyGPS Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลผลักดันระบบ Crafty Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Crafty Edu จะเชื่อมเข้าสู่ซูเปอร์แอป Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่งทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่าน2แห่งบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีรายงานว่าสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐอ้างว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกำลังเตรียมยิงจรวดที่ติดตั้งทุ่นระเบิดทะเลในช่องแคบฮอร์มุซด้านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้ทหารและพลเรือนชาวอิหร่านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายพร้อมประกาศว่าอิหร่านจะตอบโต้และลงโทษผู้รับผิดชอบ
2: สำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอนรัฐแอริโซนาของสหรัฐโดยน้ำป่าเข้าท่วมพื้นที่หุบเขาไบรท์แองเจิลแคนยอนและจุดพักแรมแฟนทอมแลนด์ซึ่งอยู่ใกล้กับแม่น้ำโคโลราโดจากเหตุการณ์ดังกล่าวคาดว่ามีผู้สูญหายอย่างน้อย20รายซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังประสานงานกับทางการรัฐแอริโซนาเพื่ออพยพประชาชนและตรวจสอบจำนวนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันทางการสหรัฐได้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่แล้ว62คนและยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บพร้อมขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูญหายหรือผู้ที่เดินทางเข้าไปในพื้นที่อุทยานด้านสำนักงานอุทยานแห่งชาติสหรัฐเตือนว่าอาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักต่อเนื่องจนถึงวันจันทร์ซึ่งอาจทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและหินถล่ม
1: เกิดเหตุเรือโดยสารล่มนอกชายฝั่งไซปรัสเหนือขณะแล่นจากท่าเรือไคริเนียในไซปรัสเหนือไปยังเมืองทาชูจูบนเมืองใหญ่บนแผ่นดินใหญ่ของตุรกีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8รายและยังมีผู้สูญหายอีก17รายโดยเรือลำดังกล่าวมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม267คนด้านทางการไซปรัสเหนือระบุว่ามีผู้ได้รับการช่วยเหลือและถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้ว161คนในจำนวนนี้76คนสามารถกลับบ้านได้แล้ว
2: สำนักข่าว AFP รายงานว่าผลการลงประชามติของไอซ์แลนด์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าชาวไอซ์แลนด์เกือบ 53% ลงมติไม่เห็นด้วยกับการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปส่งผลให้การหารือเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปของไอซ์แลนด์ต้องถูกระงับต่อไปอย่างน้อยจนถึงปี2571ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ17ของโลกเจอกับเจ้าบ้านทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกโดยเกมนี้ทีมนักตบสาวไทยรวมพลังสู้ได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติจีน3-2เซต25-20 11-25 23-25 25-18 และ15-10คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4ได้สำเร็จพร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และยังได้ตั๋วไปลุยศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027ที่สหรัฐอเมริกาและแคนาดาอีกด้วยการแข่งขันจักรยานประเภทลู่นานาชาติแทร็กเอเชียคัพ2026ที่สนามเมเรโดมหัวหมากภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยเก็บคะแนนสะสมโลกเพื่อคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ในรายการสปรินต์บุคคลรุ่นประชาชนชายรอบชิงชนะเลิศจายอังสุธาสาวิทไม่ทำให้ผิดหวังเอาชนะมินาโตะนากาชิได้ทั้ง2เที่ยวคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่3ของตัวเองขณะที่คู่ชิงอันดับ3นรเศรษฐาดาบุญมาสู้ความแรงของชินจินากาโน่ไม่ได้แพ้ไปทั้ง2เที่ยวได้อันดับ4ส่วนชินจินากาโน่ได้เหรียญทองแดงสรุปผลงานของนักปั่นไทยหลังจบการแข่งขันทั้ง3วันคว้ามาได้3เหรียญทอง1เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงทั้ง3เหรียญทองได้จากจายอังสุธาสาวิทรายการคีรินและสปรินต์รุ่นประชาชนชายรวมทั้งชิงสปรินต์รุ่นประชาชนชายซึ่งประกอบด้วยจายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยืนยงเพชรรัตน์ส่วน1เหรียญเงินได้จากจุฑาทิพย์มณีพันธ์รายการออมเนียมรุ่นประชาชนหญิงสำหรับรายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานจะจัดขึ้นคือการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสนามที่2สนามสุดท้ายในวันที่6กันยายนที่สวนกีฬากมล FPT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการมาจากมิวเอทีเอฟเอเชียน14 and under 2026สนามที่1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดเลือกวันสุดท้ายชายเดี่ยว2นักเทนนิสเยาวชนไทยไม่สามารถคว้าชัยมาครองได้โดยนัดนานทันรีบแพ้ให้แก่โนอาหยางจากสหรัฐ0-2เซต4-6และ2-6และนัดชัดเจน7มงคลรัฐแพ้ให้กับอเลสซานโดบูเรโรจากอิตาลี0-2เซต3-6และ4-6พี่เจ็ดกัญจนากุลรายงาน
2: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมาก

0: มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณในกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับพรีปานกลาง1เมตรและเวลา 21:18 นสูงกว่าระดับพรีปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:36 นต่ำกว่าระดับพรีปานกลาง1เซนติเมตรและเวลา 15:24 นต่ำกว่าระดับพรีปานกลาง6เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น
1: 1นาทีกับกปท.การขับขี่รถในฤดูฝนหากผู้ขับขี่จำเป็นต้องขับรถผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากน้ำท่วมไม่เกิน30เซนติเมตรสามารถขับได้โดยให้รีบย้ายรถออกห้ามเปิดแอร์ให้ใช้เกียร์ต่ำใช้ความเร็วต่ำรักษาระยะห่างเมื่อขับพ้นน้ำท่วมถึงที่หมายอย่าเพิ่งดับเครื่องทันทีให้ติดเครื่องยนต์ไว้สักพักไล่น้ำและความชื้นที่ค้างอยู่ตามเครื่องยนต์สำหรับระดับน้ำ 60-80 เซนติเมตรอันตรายต่อรถไม่ควรขับลุยน้ำอาจไหลเข้าห้องเครื่องทำให้เครื่องยนต์ดับหยุดชะงักระบบต่างๆเสียหายได้การขับลุยน้ำระดับนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นพิเศษอย่าปะทะเครื่องโดยตรงเพื่อหลีกเลี่ยงเครื่องดับกลางอากาศอย่างไรก็ตามหากน้ำท่วมจนเคลื่อนย้ายรถไม่ได้ให้รีบดับเครื่องยนต์ทันทีและห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดน้ำอาจเข้าสู่ระบบไฟฟ้าทำให้ลัดวงจรได้เครื่องยนต์เสียหายหนักขึ้นเมื่อน้ำลดให้ยกรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถเพื่อตรวจเช็คโดยละเอียดขับขี่ปลอดภัย by DLT โดยกรมการขนส่งทางบกขอแสดงความห่วงใยส่งกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นภัยธรรมชาติในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าแตกฉานแตกฉานสั้นเซนแตกฉานเป็นคำซ้อนมาจากคำว่าแตกกับคำว่าฉานซึ่งแปลว่าแตกหรือกระจายคำว่าแตกฉานใช้หมายความว่าชำนิชำนาญเชี่ยวชาญเช่นเขามีความรู้แตกฉานเรื่องอักษรโบราณหมายความว่าเขารู้เรื่องอักษรโบราณอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นคำว่าแตกฉานใช้อีกความหมายหนึ่งว่ากระจัดกระจายไปโดยมักใช้ว่าแตกฉานสั้นเซนเช่นกองทัพของเราเข้าตีกองทัพข้าศึกจนแตกฉานไปไม่เหลือหรอสงครามกลางเมืองทำให้ประชาชนแตกฉานสั้นเซนไปกันหมดจนเมืองนี้แทบจะเป็นเมืองร้างคำว่าแตกแตกฉานและแตกฉานสั้นเซนเป็นคำที่มาจากคำว่าแตกเหมือนกันแต่ใช้ต่างกัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเกิดจากหลายสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากโรคที่ไม่ได้ติดต่อแต่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เหมาะสมเช่นรับประทานอาหารไม่ถูกต้องออกกำลังกายน้อยเกินไปหรือไม่ถูกวิธีอารมณ์ที่รุนแรงเช่นโกรธเครียดบ่อยๆวิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดโรคนี้ทั้งปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ได้แก่อายุเพศเชื้อชาติพันธุกรรมและกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเรามีปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างโอกาสเป็นโรคนี้ก็ยิ่งมากขึ้น
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเรื่องโครงการที่จังหวัดสตูลเตรียมเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลาค่ะ
8: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็

จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าว

0: Radio, freshen up.
1: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
2: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
3: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
2: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
3: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
2: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
4: ไปหาหมอไหมคะ
5: ไม่อ่ะ
4: ไปหาหมอเธออ
5: ืมไม่อ่ะ
4: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร053-200-002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
6: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย

0: Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
1: You're listening 90

วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตหลายรสเข้มข้นประทับใจจากบทประพันธ์ของเนตรดวงมณี

0: าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่โปรดทราบยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่มีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปราคาคุณภาพขวดละ250 บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้เครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได
1: ้ครบทุกรส
2: สะกดทุกอารมณ์
1: ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย
2: ์ละครวิทยุคณะ

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

มาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติม

0: เกตทิพย์ขอเชิญท่านฟังผมมากับดวง
1: ก็จะรออาประกิตไปพลางๆไม่ได้หรอคะ
2: อาประกิตเนี่ยหายไปผิดปกติและเวลานี้ก็เกิดกำหนดที่ผมกะการเอาไว้แล้วด้วย
1: ไปคนเดียวอันตรายมากนะคะทุดงเองก็ทราบผู้หญิงอย่างรักเร่คืองูพิษ
2: ผมจะพยายามระวังตัวให้มากกว่าทุกๆครั้งนะและถ้าผมจะต้องตายเนี่ยผมจะกลับมาตายแทบเท้าของคุณครับ
1: ไม่มีอะไรจะเลิกล้มความคิดได้เลยเหรอคะ
2: และคุณไม่ต้องการเห็นคนที่คุณเคยช่วยเหลือเกื้อกูลให้เป็นคนเต็มคนเพื่อจะกอบกู้เกียรติของตัวเองที่มัวมองไปล่ะ
1: ฉันเชื่อว่าคุณบริสุทธิ์คนเดียวไม่พอเหรอคะ
2: ผมอยากจะให้พ่อเชื่ออีกคนว่าลูกของท่านเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างที่เคยเข้าใจผิด
1: ท่านก็ให้อภัยแล้วนี่คะ
2: มันเป็นการให้อภัยเพราะสายเลือดนะฮะผมอยากจะให้พ่อพอใจดีใจที่สายเลือดของท่านยังบริสุทธิ์แต่ที่เพราะมัวมองไปเนี่ยสิ่งแวดล้อมมันเกิดเป็นพิษขึ้นมา
1: ถ้าจะไปจริงๆควรจะมีมือดีๆติดไปสักสองสามคนเป็นอย่างน้อยนะคะ
2: ผมเป็นห่วงทางนี้มากนะเพราะทุกวันนี้ในเด่นก็ไม่ใช่สุภาพบุรุษที่แสนดีของคุณอีกต่อไปแต่เขาเป็นซาตานของสังคมและเขาก็ต้องมีเป้าหมายอยู่ที่นี่จะต้องให้ซ่าระมัดระวังป้องกันให้มันเข้มแข็งยิ่งกว่านี้นะ
1: อีกนานกว่าทุดงจะกลับมาหาแม
2: ่ไม่นานครับผมจะสะสางให้เร็วที่สุดทีเดียว
1: แม่คงคิดถึงทุดงใจแทบขาด
2: ขอให้ขาดใจเมื่อผมกลับมาเถอะครับ

0: พอใจยังครับคุณชนที่ผมจัดการเขาสองคนคืนดีกันได
1: ้ขอบคุณมากค่ะหมอ
0: ขอบคุณแค่นี้ไม่พอผมไม่ต้องการ
1: ฉันไม่มีอะไรจะตอบแทนคุณเห็นแล้วนี่คะฉันมีแต่ตัวเปล่า
0: ๆทรัพย์สินเงินทองอ่ะเราช่วยกันหาได้แต่ผมต้องการความรักกลับมาพร้อมกับการแต่งงานของเราย
1: ังค่ะยังก่อน
0: ทำไมล่ะคุณชน
1: ตราบใดที่หลานสาวคนเดียวของฉันยังไม่มีความสุขอย่างแท้จริงฉันเป็นสุขไม่ได้หรอกค่ะ
0: คุณหมายถึงการแต่งงานของเขาทั้งสอง
1: ค่ะถ้าเขาเป็นสุขกันได้ก็หมดภาระของฉัน
0: คุณทรมานผมเหลือเกินน่ะไม่กลัวบาปหรือคุณชน
1: ฉันไม่คิดว่าฉันทรมานใครนี่คุณต่างหากค่ะหมอที่มาทุกทรมานตัวเองฉันไล่คุณไปแต่งงานกับผู้หญิงคนไหนก็ไม่ไปไล่ไปหาผู้หญิงชั่วคราวก็ไม่ไปแล้วจะมาโทษฉันได้ยังไงอ่ะ
0: ผมรู้คุณชนคุณวางแผนเบี้ยวผม
1: เบี้ยวยังไงคะ
0: ถ้าผมทำตามแผนของคุณใช่ไหมคุณก็ฉวยโอกาสไม่ยอมแต่งงานกับผมเพราะถือว่าผมไม่มีความจริงใจกับคุณเพราะครั้งหนึ่งผมเคยทำให้คุณเจ็บปวดทรมานมาแล้วถ้าเป็นครั้งที่สองคุณก็ไม่ให้อภัยผมแน่แผนในใจของคุณเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
1: รู้มากเหลือเกินนะคะ
0: ทุกวันเนี้ยนะผมขอข้าวคุณกินนี่ครับแต่นั่นแหละผมมันคนมีแผลเมื่อต้องชดใช้หนี้กรรมไม่ว่าจะต้องทนทุกข์ทรมานสักแค่ไหนก็ต้องอดทน
1: ทำไมสาวๆสวยๆแม่ไม้แม่ล้างที่มีฐานะหรือเป็นคนไข้ที่มาชอบพอหมอถึงไม่เลือกสักคนล่ะคะ
0: คนไม่มีหัวใจจะไปรักใครเลือกใครได้อีกล่ะ
1: หัวใจของคุณน่ะหนักแน่นถึงเพียงนั้นใช่หรือคะหมอ
0: ทุกวันเนี้ยผมกำลังให้คุณพิสูจน์อยู่แล้ว
1: แปลว่าฉันจะบงการยังไงคุณจะต้องทำ
0: ลองบงการดูสิครับผมจะทำหรือไม่ทำ
1: ถ้าให้วางหูฟังกับเข็มฉีดยาหมอจะทำมะ
0: มันจะให้ผมทำอะไร
1: จับปืนแทนไงล่ะ
0: ข้าใครไม่ทราบ
1: ไปกับพ่อว่าที่หลานเขยตัวดีของฉันล่ะ
0: ตามคุณโอ๊ตไปเขาสมิง
1: ใช่ค่ะ
0: เขาจะไปเมื่อไหร่
1: เข้าใจว่าจะเป็นพรุ่งนี้
0: พรุ่งนี้เขาจะไม่รอคุณประกิตหรือไง
1: เขารอแล้วแต่รอไม่ไหวจะต้องไปสักที
0: จากหมอไปเป็นมือปืนคุ้มกันก็ดีไปอีกแบบแล้วผมจะได้รางวัลอะไรบ้างไหม
1: เสร็จธุระของเขาลากเขากลับมาแต่งงานกับแม่หลานสาวของฉันได้หมอก็มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
0: ลงทุนแพงหน้าดู
1: ไม่รับก็ได้นี่คะเราไม่ว่ากันอยู่แล้ว
0: เอาเมื่อเป็นบัญชามาเทพใจก็ต้องทำ
1: ดีถ้างั้นคืนนี้เตรียมตัวได้เลยพรุ่งนี้ออกเดินทางพร้อม

0: ที่ให้ผมตามคุณโอ๊ตเป็นการด่วนเนี่ยนะเพราะกลัวเขาหนีหรือครับ
1: กลัวหลานสาวฉันไม้ขันหมากคนเดียวน่ะหัวหายสองคนเพื่อนตายยังไงก็ต้องลากเขากลับมาให้ได
0: ้ผมจะพยายามจนสุดความสามารถในคนนี้โชคดีจริงๆนะที่มาเจอเอาน้าใจดีเขาให
1: ้เขาก็เป็นคนดีทำอะไรก็มีความจริงใจไม่หลอกแหละเหมือนคนบางคน
0: ผมอีกแล้วเซ
1: ่ก็หมอจะเป็นคู่เคยกับเขาไม่ใช่เหรอ
0: แต่ผมเคยจับแต่เข็มฉีดยานะ
1: วางซะชั่วคราวความจำเป็นน่ะทำให้หมอต้องจับปืนทำตัวเป็นผู้พิทักษ์เป็นที่ปรึกษาให้สติฉันยังไม่อยากได้ข่าวว่าเขากลับเข้าคุกอีกครั้งหนึ่ง
0: แล้วถ้าต้องเข้าคุกทั้งสองคนล่ะ
1: ฉันยินดีจะส่งข้าวส่งน้ำให้จนกว่าศาลจะสั่งตัดสินประหาร
0: โอ้
1: เอ้ยไม่ใช่หรอกค่ะจนกว่าศาลจะตัดสินปล่อย
0: ชักมีลางมาหน่อยๆแล้วเอ๊ะใครฉายไฟอ่ะ
1: ทราบหรือเปล่า

0: มีอะไรเหรอซ่าม
1: ีรถเข้ามาในไร่ครับ
0: รถใครอ่ะ
1: ยังไม่ทราบเหมือนกันฮะให้คนจับตาดูอยู่ฮะแล้วก็รีบเรียนให้ทราบซะก่อนฮะ
0: ถ้าเป็นไอเด่นแล้วน่าดู
2: ฉายไฟขึ้นไปข้างบนให้เขารู้ตัวหน่อยสิถ้ายังไงจะได้เตรียมตัวทัน
1: ครับครับ
2: เห็นไหมคุณได้เป็นมือปืนเต็มภาคภูมิแล้วหมอ
0: เป็นมือปืนรับจ้างสักทีก็ดีเหมือนกันเป็นหมอมานานแล้วมันก็ไม่รวยลองฆ่าคนดูบ้างก็ได
1: ้นนนนนนรถเลี้ยวเข้ามาแล้วครับ
0: ระวังตัวนะ

0: ท่านกำลังฟังผมมากับดวงจากคณะเกตทิพย์
1: โปรดทราบโปรดฟังทางนี้กาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองขวัญใจของท่านสุภาพสตรีเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือกันมานานกว่า30ปีกาโน่ช่วยแก้ปัญหาคุณสุภาพสตรีใช้ดีจึงบอกต่อจำไว้ให้แน่กาโน่ของแท้ต้องมีตรามือรับเหรียญทองเจ้าของเดียวกันกับป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองขวัญใจผู้ใช้แรงงานชาวไร่ชาวนาที่ลุยงานหนักทุกสาขาอาชีพกรุณาบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ
2: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกตทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์

0: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
1: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: คิดออกแล้ว
1: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
0: พริ้วเลย
1: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่นเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
1: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิปได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิปรับฟังละครวิทยุคณะเกตทิปก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิปฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: อย่ายิงนี่อะไรกันน่ะต้อนรับกันด้วยปืนใช่เหรอฮะนี่ฉันทนายประกิตนะ
1: อ๋อขอโทษค่ะคุณประกิต
0: โอ้ยแหมหัวใจจะวายตายซะให้ได้โอ้ยเสียงปืนให้กลายไปหมดเลย
2: แม้ท่านเองก็พกปืนแนวตรงทำไมกลัวปืนด้วยล่ะครับ
0: ปะโทก็ป้องกันเอาไว้สิฉันไม่ใช่นักเลงปืนนี่ว่าไอ้ที่มีติดตัวน่ะเพราะว่าอาชีพอย่างฉันก็ใช่ว่ามันจะปลอดภัยนักลูกความฝ่ายตรงข้ามไม่พอใจมันอาจจะส่งมือปืนมาตามข้าฉันก็ได้แล้วเมืองนี้ก็รู้กันอยู่ว่ามือปืนรับจ้างน่ะมันเยอะมืดมืดคำคำอย่างนี้มันลำบาก
1: เดี๋ยวนี้เราต้องทำอย่างนี้แล้วค่ะ
0: ทำไมล่ะฮะ
1: ระหว่างคอยคุณประกิตมามีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นเราก็ชักจะไม่ไว้ใจต้องเตรียมป้องกันบ้างพอสมควร
0: งั้นก็เห็นจะพอกันละตั้งแต่ผมกลับกรุงเทพว่าจะรีบมาให้เร็วที่สุดก็มีเรื่องวุ่นๆอยู่ทางโน้นอ้าวก็ต้องตีรถขึ้นไปนครสวรรค์กลับจากนครสวรรค์ก็ตีรถย้อนมาที่นี่แทนที่จะมาถึงบ้านกลับต้องตีรถย้อนเข้าไปในเมืองโอ้ยอุตลุดไปหมดบอกได้เลยว่าทั้งมึนทั้งงงไม่รู้ว่าอะไรต่ออะไรสิแหมมันมากมายกายกองเหลือเกิน
2: แหมนี่ถ้าไม่ใช่ท่านนะเป็นยิงป่นเลยล่ะครับเนี่ย
0: แล้วพ่อโอ้ยล่ะฮะ
1: คุณประกิตเกือบมาไม่ทันการ
0: เอ๊ะอะไรทำไมล่ะ
1: พระเจ้าประคุณเขาทนรอไม่ไหวกำลังจะเดินทางไปเขาสมิงพรุ่งนี้เช้าอยู่แล้วนะสิคะ
0: อ้าวเดี๋ยวขึ้นไปคุยกันข้างบนดีกว่าตอนนี้แหมหิวจนไส้เกือบจะขาดอยู่แล้วมีอะไรก็ตักใส่จานโปะเข้ามาก็แล้วกันนะโอ้ยคนแก่นี่มันหน้ามืดแล้ว
1: ซ่า
2: ครับ
1: เอากระเป๋ากับวิทยุขึ้นไปข้างบนแล้วเลยไปบอกจี๊ดจัดหาข้าวให้ด้วยมีแกงส้มปลาเค็มเจียวไข่สัก2ฟองแล้วกัน
2: ครับ
1: เชิญข้างบนเลยค่ะ
0: ไปสิเอา

0: กาแฟค่ะคุณทนาย
1: อ๋อขอบใจจ้ะแม่จิ๊ด
0: ไม่เป็นไรหรอกค่ะฐานจะเถอะกำลังร้อนพอดีเย็นแล้วจะหมดรสนะคะ
1: เอาละขอบใจเรามาคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเสียทีดีกว่าเพราะได้ข่าวว่าคุณโอ้ยน่ะร้อนรนเต็มทนนี
2: ่ก็อัปกิจบอกว่าภายใน3วันนี้จะต้องได้เรื่องได้ราวไงแล้วนี่วันที่4แล้วนะครับ
3: เมื่อวานนี้จะไปให้ได้เลยค่ะไม่ว่าหนูนักชนหรือหมอแทบจะรั้งไว้ไม่อยู่อย่างนั้นก็ยังบอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นไม่เห็นอาประกิจมาจะไม่คอยอะไรอีกแล้วเคราะห์ดีนะคะที่อาประกิจมาทันไม่ทราบว่าเขาสมิงมีอะไรดีนักหนา
4: จะมีอะไรซะอีกละจ้าเย็นแม่ก็แม่เหล็กที่โน่นนี่แรงดึงดูดดีนะสิจ้า
2: โถนะชนก
4: ็ไม่ต้องโทษขนาดนอนอยู่ไร่ชนนีดีๆยังมีคนเสนอตัวมานอนด้วยกินเข้าไปแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะท้องไส้แทบจะพังอยู่แล้วพูดแล้วหมันไส
3: ้อย่าหมันไส้เลยค่ะนะชนหนูปลงตกซะละจะกินน้ำพริกปลาทูตัวโตๆหรือจะกินอาหารที่คนอื่นเขาลดลงหม้อเรียกว่าจับฉ่ายก็เชิญ
2: ฮะเอ๊ะอะไรกัน
5: เป็นไงคุณโอ้ยอยู่ดีไม่ว่าดีนะหาเรื่องเจ็บตัว
3: หมอลองเอาเลือดไปตรวจบ้างสิคะเผื่อจะได้คนไข้อีกสักคนหนึ่ง
5: บวกสี่แง่ๆเลยเชื่อผมเถอะจับชายอย่าไปกินมันเลยมีพิษนะกินน้ำพริกปลาทูตัวโตๆดีกว่า
2: ก็ผมก็เข็ดแล้ว

0: เอาละเอาละทีนี้ก็เข้าเรื่องจริงๆสักทีผมบอกคุณชนไปแล้วบังเอิญมีธุระสำคัญที่นครสวรรค์กลับจากนครสวรรค์ก็ตรงดิ่งไปหาคุณทุพันธ์แล้วก็ตีรถกลับมาถึงที่นี่ตั้งแต่บ่ายสองโมงแต่มันบังเอิญเจอเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้น
1: เอ๊ะทำไมเป็นเรื่องอื่นก็ผ่านไปก่อนดีกว่าน่ะเอาเรื่องของผมดีกว่าครับคุณอาคุณพ่อว่าไงมั่ง
0: ก็ใจร้อนอีกแล้วว่าโถเอ้ย
2: อย่างนี้แหละค่ะอา
1: ผมไม่เถียงนะครับผมค่อนข้างจะเป็นคนใจร้อนแต่มันเกี่ยวกับเกียรติยศชื่อเสียงของผมกับคุณพ่อนะก็เหมือนกับที่ผมบอกอยู่เสมอล่ะผมจะมองหน้าสังคมได้ไงถ้าจะให้มองได้สนิทก็ต้องแก้ไขเรื่องนี้ให้เรียบร้อยซะก่อนเมื่อเรื่องมันเกิดที่เขาสมิงผมก็ต้องขออนุญาตทุกคนกลับไปที่เขาสมิง
2: แล้วคนเดียวจะไปแก้ไขยังไงพ่อมหาจำเริญ
1: ก็ไม่อยากจะให้ใครเดือดร้อนนะเท่านี้ทั้งนาชนและคุณแม่ก็อับอายขายหน้าเพราะผมไปแล้วเท่าไหร่ผมมาคนเดียวทุกคนเดือดร้อนกันไปหมดผมก็เลยต้องขอจัดการเพียงคนเดียว
2: จะไปเถียงกับเขาเลยค่ะนาชนทำให้หมั่นไส้มากขึ้นทุกวันแล้วนะ
0: เอาละนะพอกันทีอย่าเถียงอีกเลยนะฟังอาต่อไปดีกว่าเรื่องที่อาว่าไม่คาดคิดเนี่ยมันเกี่ยวกับคุณโอ้ย
1: เกี่ยวกับผมเหรออ
0: ืมใช่
1: เอ
0: ๊
1: ะมันเกี่ยวกับผมในด้านดีหรือด้านร้ายล่ะ
0: เป็นประโยชน์ต่อคุณโอ้ยจริงๆ

0: 30ปีที่รอคอยเพื่อคุณภาพและความมั่นใจของคุณสุภาพสตรียาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่กล่องสีเหลืองตรามือรับเหรียญทองมีจำหน่ายแล้วตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปลองดูสิครับแล้วคุณจะมั่นใจ
1: งามตั้งเด็กที่ดาลาวาน
2: หลับตาแล้วฟังภาพมัน
3: คุณสามารถสมัครสมาชิกเพื่อเป็นแฟนตัวยงของคณะเกตทิพย์ได้แล้ววันนี้ที่ช่อง YouTube คณะเกตทิพย์รับฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ก่อนใครรับฟังละครวิทยุเรื่องพิเศษสำหรับสมาชิกเท่านั้นละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุก

0: สิงโตเจ็บก้นเมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: คิดออกแล้ว
0: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
1: พริ้วเลย
0: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
2: ยกสุดท้ายยาก๊กกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาต๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
0: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง

ผู้ฟังที่รักผมมากับดวงจากบทประพันธ์และบทละครวิทยุของเนตรดวงมณีจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาธินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้เชิญท่านติดตามผมมากับดวงในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up. สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
1: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
0: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
1: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
0: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นหล้นเสียงเทพระดับ Yamaha Premium หายห่วงทุกฤดูฝนฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: ไปหาหมอไหมคะ
8: ไม่อ
7: ่
8: ะ
7: ไปหาหมอเธออื
8: มไม่อ่ะ
7: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รถบูดสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
10: อัลลินามิน X Plus
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus จากประเทศญี่ปุ่น
10: อัลลินามิน X Plus
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามิน X Plus
10: อัลลินามิน X Plus
9: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอั

0: สูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening 92 Chiang Mai Radio ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: ้นกับสิ่งใหม
1: ่วางใจให้เป็นก็เห็นสุขเพราะทุกอยู่ไม่เที่ยงสุขอยู่ไม่ไกล
0: ได้สูดหายใจอากาศดี
1: ๆมีครอบครัวพร้อมหน้ามีความรักและเมตตากันห่วงใยใส่ใจและแบ่งปันขอบคุณที่ยังมีกันและกันในวันนี้ Your happiness
0: Our happiness
1: Our happiness Mass FM
0: FM
1: ร่วมตระหนักโดย Forabee
0: Forabee
1: Forabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง Forabee
0: Forabee
1: Forabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
2: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขายมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่าร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้ามีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม FM ร่มธรรมร่มใจ

0: ค่ะกลับมาเจอกันในวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยความฉ่ำของฝนฟ้าคลุมพื้นที่เชียงใหม่วันนี้ประมาณ 70% นะคะซึ่งก็สอดรับกับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะวันนี้จนถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดนเต็มๆนะคะที่บอกว่าโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเชียงใหม่ก็อยู่เหนืออยู่ตะวันตกนะคะรวมถึงภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกรับมือในช่วงนี้ค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่งความปรารถนาดีและห่วงใยเป็นเพื่อนกันนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆติดตามได้ที่นี่พร้อมกับคุณภัทรมนัสชัยมินค่ะ
1: Mass FM

0: ริการิชาร์ดเอ็มนิกสันในที่สุดแล้วทรัพย์สินอันยิ่งใหญ่ที่สุดของชาติก็คงไม่ใช่ป่าไม้โรงงานหรือไร่นาแต่คือประชาชนถ้าเราต้องการสันติภาพมันก็จะต้องเป็นสันติภาพที่มีความเป็นธรรมบนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกันมากกว่าที่จะเป็นสันติภาพที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องยอมแพ้หรือเผด็จการโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
1: วันนี้ทำความดีแล้ว
2: ร่วมธรรมร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมธรรมร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่วมธรรมร่วมใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ห้องคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำๆอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะกาดนัดมีโชคทุกวันจันทร์และอังคาร5 โมงเย็นจนถึง3 ทุ่มและกาดเกษตรอินทรีย์พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์9 โมงเช้าจนถึงบ่าย 3มีโชคพลาซ่ากาดนัดมีโชคจันทร์อังคารและกาดเกษตรอินทรีย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม่การให้ไม่มีที่สิ้นสุด
5: การเวลารังสรรค์กล่องของขวัญที่เต็มไปด้วยคราฟช็อกโกแลตเติมความประทับใจให้ผู้รับอย่างไม่รู้ลืม
2: ดาร์กช็อกมิลช็อกไวท์ช็อกแพลนเบสมิลช็อกโกแลตช็อกสอดไส้บงบงสีสันความงามประดุจโลกในเทพนิยายผสานอย่างสร้างสรรค์ในความเป็นไทยภูมิใจในการเป็นขนมเสิร์ฟบนเครื่องของสายการบินประจำชาติ
5: อีกทั้งยังมีแมคคาเดเมียและอัลมอนด์เคลือบช็อกโกแลตฮอตช็อกสติกผงโกโก้ชาโกโก้และผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตเคลือบอีกหลากหลาย
2: เปิดประสบการณ์พิเศษสัมผัสรสชาติช็อกโกแลตที่ไม่เหมือนใครการเวลารังสรรค์คุณค่าความอร่อยของคราฟช็อกโกแลตสู่ความภูมิใจในรางวัลนานาชาติ
5: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
2: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Slim Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลตอบโจทย์ทุกความฝันกับ8 โปรแกรมแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย1ในนั้นคือหลักสูตรเปิดใหม่ล่าสุด Law and Politics Program LPP เรียนรู้พื้นฐานด้านกฎหมายการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศฝึกคิดวิเคราะห์และพัฒนาทักษะสู่สายอาชีพด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์เลือกเส้นทางที่ใช่พัฒนาศักยภาพได้เต็มที่พร้อมก้าวสู่มหาวิทยาลัยและอาชีพในฝันโรงเรียนวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร053 140 232-4

0: อดวัดสำคัญคู่เมืองเชียงใหม่โบราณสถานของวัดนี้มีความสำคัญต่อเนื่องด้วยประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่และมีคุณค่าในทางศิลปกรรมประเภทพุทธศิลป์ในสมัยล้านนาที่น่าสนใจได้แก่ซุ้มประตูโขงทางเข้าวัดขนบธรรมเนียมการสร้างอารามในอาณาจักรล้านนาแต่โบราณย่อมสร้างซุ้มประตูโขงเป็นช่องทางขนาดใหญ่สำหรับเข้าออกไว้ที่ด้านหน้าของวัดซุ้มประตูโขงของวัด7ยอดก่อด้วยอิฐถือปูนช่องประตูตอนบนสร้างเป็นรูปครึ่งวงกลมตัวซุ้มขนาบช่องประตูทำอย่างเสาย่อมุมทั้งสองข้างหลังช่องประตูโขงขึ้นไปเป็นเครื่องยอดตามแบบขนบนิยมในศิลปะสมัยล้านนา
1: อบจ.เชียงใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคมสิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน
2: คุณผู้ฟังคะเมื่อวันที่29สิงหาคมนายพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้นายแพทย์เติมชัยเต็มยิ่งยงรองนายกอบจ.เชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านสาธารณสุขกิจกรรมรณรงค์การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Testประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569อบจ.เชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพตรวจเองปลอดภัยไร้กังวลณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาอบจ.เชียงใหม่โดยอบจ.เชียงใหม่บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์อนามัยที่1จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่และโรงพยาบาลนครพิงค์ร่วมส่งเสริมการเข้าถึงบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของประชาชนโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง29ถึง30สิงหาคมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มสตรีเข้าถึงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นสามารถเก็บตัวอย่างได้ด้วยตนเองช่วยลดความกังวลและเพิ่มโอกาสในการตรวจพบความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นเพราะการตรวจคัดกรองตั้งแต่เนิ่นๆคืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของการดูแลสุขภาพอบจ.เชียงใหม่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวกเข้าใจง่ายและความสำคัญกับการป้องกันโรคเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชาวเชียงใหม่ค่ะ
0: อบจ.เชียงใหม่บริการรับใช้ประชาชนทุกปัญหาพร้อมช่วยเหลือแก้ไขและชี้แจงติดต่อที่ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่053-998-333
3: Mass FM

จ้าของในสิ่งที่คุณทำนะคะไม่ว่าคุณจะเปิดบริษัทหรือคัดแยกจดหมายอยู่ในห้องจดหมายการที่คุณจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทำได้นั้นจะต้องเริ่มจากการแสดงความเป็นเจ้าของในสิ่งที่คุณทำเสียก่อนค่ะถ้าหากคุณทำเช่นนั้นได้คุณก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ของคุณได้เป็นอย่างดีไม่ว่าผู้อื่นจะทำอย่างไรหรือมีอุปสรรคอันเกิดจากนโยบายที่ไม่สมเหตุสมผลหรือหัวหน้าที่ไร้ซึ่งประสิทธิภาพมาขวางกั้นเส้นทางของคุณอยู่จงจดจำเอาไว้เสมอว่าสิ่งที่คุณทำแสดงออกถึงความสามารถพันธสัญญาและศักยภาพในการทำสิ่งต่างๆได้ค่ะจากผลงานวิจัยนะคะพบว่าถ้าหากพนักงานมีความรู้สึกว่าตนนั้นมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของงานที่ทำจะทำให้พวกเขาเกิดความพึงพอใจในการทำงานเพิ่มขึ้นได้ถึง 34%

0: ดังลดถล่มราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
1: เครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยมดาวเริ่มแค่หลักร้อยช็อปสนั่นชิมสนุกพบสินค้านาทีทอย iPad 71ราคาไม่ถึงหมื่นซักผ้าฝาหน้าเพียง 4,000 นิดๆงานนี้28สิงหาถึง6กันยายนนี้เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นเสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่มที่นิยมภายในสำนักงานใหญ่ของดีมีจำกัดหมดแล้วหมด
2: เลยลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
3: คุณผู้ฟังคะข่าวดี

0: ที่นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% นะคะมางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทางบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดอย่างไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยมดาวเริ่มแค่หลักร้อยค่ะช็อปสนั่นชิมสนุกพบสินค้านาทีทอง iPad Gen 11ราคาไม่ถึง 10,000 ซักผ้าฝาหน้าเพียง4,000 นิดๆ นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ขนมาลดกระหน่ำอีกมากมายงานนี้จนถึง6กันยายนนี้เท่านั้นค่ะเปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่มนิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังเคลียร์แลนด์เซลล์ที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ่ของดีมีจำกัดหมดแล้วหมดเลยนิยมพาณิชย์เคลียร์แลนด์เซลล์ค่ะ
1: ดีใจที่ทุกวันได้จิบน้ำผึ้งผสมมะนาวชุ่มคอชื่นใจน้ำผึ้งผสมขิงช่วยขับลมโพรโพลิสต้านหวัดต้านมะเร็งฮัน

0: ะเลือกใช้และเลือกที่จะให้ Forabe มีทั้งสบู่และเจลอาบน้ำผสมน้ำผึ้งสบู่ Prosperis สครับผิวหน้าผิวกายแผ่นมาสก์หน้าผสมนมผึ้งโลชั่นบำรุงผิวและลิปมันบำรุงริมฝีปากสูตรผสมน้ำผึ้ง
1: Forabe จากความมหัศจรรย์ของผึ้งสู่การวิจัยพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มานานกว่า30ปีด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรที่ทันสมัย

0: ่นสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซีย
1: ให้ฟอร์บีดูแลสุขภาพที่ฟอร์บีช็อปในหมู่บ้านเชียงใหม่แล
0: และฟอร์บีอินดัสทรีถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตร

ังคะในสภาพการบ้านเราด้วยอากาศในช่วงฤดูฝนอาจจะทำให้นึกภาพไม่ออกว่าการเผชิญไฟป่าแล้วก็มีควันไฟปกคลุมเป็นเช่นไรนะคะแต่ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียขณะนี้กำลังเร่งรับมือเหตุไฟป่าในหลายจังหวัดทั่วประเทศหลังจากประชาชนต้องเผชิญกับควันไฟที่ลอยเข้าปกคลุมจนมีผู้ล้มป่วยโรคทางเดินหายใจนับหมื่นรายทั้งนี้ทางการอินโดนีเซียกำลังยกระดับความพยายามในการต่อสู้กับไฟป่าซึ่งกำลังลุกลามหลายร้อยจุดใน6จังหวัดทั่วประเทศด้วยการทำฝนเทียมแล้วก็การใช้เครื่องบินขนน้ำดับเพลิงในขณะที่ประชาชนนับล้านคนทั่วประเทศต้องดิ้นรนต่อสู้กับควันไฟที่หนาแน่นลอยปกคลุมโฆษกของสำนักงานบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติอินโดนีเซียระบุว่ารัฐบาลได้ยกระดับความพยายามในการต่อสู้กับไฟป่าอย่างเข้มข้นและประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งการทำฝนเทียมยังคงเป็นหนึ่งในมาตรการสนับสนุนการรับมือไฟป่าอย่างไรก็ตามการดำเนินงานต้องพึ่งพาสภาพบรรยากาศและการมีอยู่ของเมฆฝนในพื้นที่เป้าหมายเป็นอย่างมากแต่การทำฝนเทียมไม่ใช่มาตรการเดียวเพราะทีมภาคพื้นดินและภาคอากาศยังคงปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อดับไฟและลดความร้อนทั้งนี้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการทิ้งน้ำมากกว่า4ล้านลิตรลงบนพื้นที่ไฟป่าโดยเมื่อวันที่26สิงหาคมวันเดียวมีการโปรยเกลือมากกว่า 8,000 กิโลกรัมใส่กลุ่มเมฆเพื่อสร้างเมฆฝนทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายดันเตซักโซโนฮาบูโวโนระบุว่าประชาชนมากกว่า5ล้านคนบนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากควันพิษที่ลอยมาจากไฟป่าหลายสิบจุดทั่วหมู่เกาะอันกว้างใหญ่แห่งนี้ในดันเตกล่าวเพิ่มเติมว่ามีประชาชนประมาณ 13,500 คนเข้ารับการรักษาอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจในช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมที่ผ่านมานอกจากนั้นโรงเรียนหลายแห่งต้องปิดทำการชั่วคราวเป็นระยะและควันไฟดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในสิงคโปร์และมาเลเซียอีกด้วยอีกทั้งได้มีการเตือนว่าการสัมผัสกับอากาศพิษเป็นเวลานานอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพที่รุนแรงในระยะยาวดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้แจกจ่ายหน้ากากอนามัยมากกว่า5ล้านชิ้นทั่วอินโดนีเซียทั้งนี้อินโดนีเซียกำลังเผชิญกับผลกระทบจากปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศเอลนีโญกำลังแรงสูงซึ่งถูกตั้งฉายาว่าก็อดซิลล่าโดยไฟป่าในช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมได้เผาทำลายพื้นที่ไปมากกว่า 1.25 ล้านไร่ซึ่งกว้างใหญ่กว่าขนาดของกรุงจาการ์ตาถึง3เท่าและตัวเลขดังกล่าวนับว่าสูงกว่าช่วงที่เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญครั้งก่อนๆในปี2562กับ2566

0: เป็นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้สัมผัสคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยผ่านประสบการณ์ตรงโดยในกิจกรรมนี้พี่ๆน้องๆระดับชั้นอนุบาลได้สนุกสนานกับการเรียนรู้วิธีการทำผ้ามัดย้อมตั้งแต่การพับการมัดลวดลายตามจินตนาการตลอดจนการลงมือจุ่มย้อมสีด้วยตนเองอย่างตั้งใจกิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยปลูกฝังความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยแล้วยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตลอดจนการเรียนรู้เรื่องสีและวิทยาศาสตร์รอบตัวอย่างธรรมชาติอีกด้วยค่ะวารีเชียงใหม่เราไม่ได้เลือกให้โอกาสเฉพาะเด็กที่เรียนเก่งแต่เราพร้อมเปิดพื้นที่และมอบโอกาสในการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมวารีเชียงใหม่การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกล and education beyond tomorrow 053-140-232-4 ค่ะ
1: จากความชอบของคนไทยสู่กลางใจคนต่างแดนสู่กลางใจคน
2: นมสดรสนมที่นี่ไม่เคยเปลี่ยนยังคงมากด้วยคุณค่าแห่งความอร่อยมนมสดนมหลากรสขนมปังนึ่งนุ่มเหนียวขนมปังปิ้งกรอบทุกคำคัดสรรทุกส่วนผสมด้วยความใส่ใจทั้งสังขยารสดั้งเดิมช็อกโกแลตเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลและแยมผลไม
1: ้พร้อมสัมผัสใหม่ Drinking Yogurt รสน้ำผึ้งมะนาวและรสสตรอเบอรี
2: ่ชื่นใจกับไอศกรีมโฮมเมดหลากรสมนนมสดคุณค่าที่ถูกสะสมผ่านการเวลากว่า50ปีพร้อมดูแลคุณบนถนนนิมานเหมิน053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
2: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
2: มนนม
0: คุณผู้ฟังคะเชิญเติมเต็มความสุขที่หลากหลายที่แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนโดยเฉพาะชั้น2นะคะกับความบันเทิงที่ครบครันและทันสมัยเติมความสุขใกล้บ้านคุณกับโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์สถาบันกวดวิชาจากคู่มองมิสเตอร์ DIY ชั้น2ยังมีศูนย์รวมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีจาก JIB Sportwear ศูนย์รวมเสื้อผ้ารองเท้าและอุปกรณ์กีฬามาเติมเต็มความสุขความสนุกสนานให้กับน้องๆกับ Echo Fantastic นอกจากนี้ยังมีศูนย์รวมมือถือขนาดใหญ่นะคะกับแจ่มฟ้า Lifestyle Center โรงเรียนสอนเทควันโดไบเล่ลำพูนและที่นี่ยังมีความอร่อยที่หลากหลายกับศาลาฟู้ดคอร์ทศูนย์อาหารแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร้านอาหารและกาแฟจาก Bright Brew อย่าพลาดนะคะร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสีสันแห่งการจับจ่ายที่สบายใจณศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มทุกวันค่ะ

0: ครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะผลิตภัณฑ์ฮันนี่เวเนก้าไลท์รสมะนาวซึ่งเกิดจากการนำฮันนี่เวเนก้ามาผสมกับน้ำมะนาวที่อุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงประสิทธิภาพนับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีรสชาติอร่อยนะคะทั้งความเปรี้ยวอมหวานที่ลงตัวและด้วยปริมาณกรดน้ำส้มที่ 15% ทำให้สามารถดื่มได้ง่ายแล้วก็ช่วยชะล้างสารพิษช่วยปรับสมดุลกรดด่างรวมทั้งระบบหมุนเวียนโลหิตซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายติดตามดูรายละเอียดได้นะคะที่ Facebook Fora B หรือจะเป็น Facebook Fanpage Fora B Products และติดตาม @idline ได้ค่ะที่ @fora b เชิญนะคะยังมีอื่นๆผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเพื่อการดูแลสุขภาพจาก Fora B แวะไปชมนะคะที่โชว์รูม Fora B ถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355หรือแวะที่ Fora B Shop ภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด
1: ์ Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: หอมดอกแก้วรอบกาบแถมยังมีร่มเงาของต้นแคนาสาระมหาโชคโอบล้อมน้ำพุขนาดใหญ
3: ่ให้ธรรมชาติเยียวยาความเหนื่อยล้าก
4: าบมณีแลนด์มาร์คกลางใจคนชอบชิมชอบทานชอบบรรยากาศชิลๆ
2: ตลาดนัดอาหารของคาวหวานเครื่องดื่มร้านอาหารหลากหลายอร่อยไปหมดในราคาประหยัดและที่จอดรถสะดวก
3: กาดมณี
4: ในบรรยากาศยามเย็นมานั่งทานอาหารรอบลานสัตว์เห็นวิวดอยสุเทพเด่นชัดที่กาดมณีบนถนนวัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
5: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ0613295632
0: คุณผู้ฟังคะก่อนจากขอฝากข้อคิดคำสอนของหลวงตามหาบัวท่านสอนว่าช่วยชาติแท้จริงหันมาแก้ไขต้นเหตุพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตาบัวหรือหลวงตามหาบัวเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดอุดรธานีแม้นจะมรณภาพไปแล้วแต่ลูกศิษย์มากมายก็ยังคงระลึกถึงคุณงามความดีและคำสอนของหลวงตาซึ่งครั้งหนึ่งหลวงตาสอนว่าการช่วยชาติที่แท้จริงให้ต่างหันมาแก้ไขที่ต้นเหตุคือการทรงมรดกธรรมของพระพุทธศาสนาเอาศีลเอาธรรมความประพฤติดีงามด้วยเหตุผลหลักเกณฑ์เข้ามาอุดหนุนจิตใจจนมีหลักประกันภายในใจเรียกว่ามีหลักใจโดยหันกลับมาปรับปรุงตัวเราแต่ละคนแต่ละคนให้มีความประหยัดไม่ลืมเนื้อลืมตัวไม่ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมด้วยการอยู่การกินการใช้การสอยการไปการมาโดยให้ดูต้นแบบของพระผู้มีหลักเกณฑ์ภายในใจเป็นแบบอย่างของความประหยัดของผู้มีหลักเกณฑ์เหตุผลให้มีธรรมะคอยเหนี่ยวรั้งไว้ในใจไม่ถูกลากจูงด้วยกิเลสตัณหาราคะด้วยความโลภโมโทสันจนเลยเขตเลยแดนเหมือนรถที่มีแต่เหยียบคันเร่งไม่เหยียบเบรกย่อมเป็นภัยอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ในที่สุดหากต่างมีการหันมาอุดหนุนทั้งทางด้านหลักทรัพย์และหลักใจควบคู่กันไปปัญหาต่างๆของชาติย่อมทุเลาเบาบางลงเป็นลำดับไปหลวงตามหาบัวสอนอีกว่าจิตว่างเพราะวางกายฝากไว้ให้คิดพิจารณาMass FM จากใจศรีสุดาชวชาติวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: งามล้ำค่าด้านโบราณสถานโบราณวัตถุสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ผู้คนทั่วโลกเดินทางมาสัมผัส
1: งานศิลป์ที่สวยงามภูมิปัญญาพื้นถิ่นที่ทรงคุณค่าง
2: านผ้าทอง
3: งานแกะสลัก
2: งานจักสาน
3: และงานฝีมืออีกมากมาย
0: แสดงถึงอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นในรูปแบบของหัตถกรรมหลากหลาย
1: งานออกแบบปลูกสร้างบ้านเรือน
2: ประเพณีปีใหม่เมือง
3: ประเพณีอินทขิง
2: ประเพณียี่เป่ง
3: งานบุญงานรื่นเริงต่าง
0: ๆการแต่งกายชุดพื้นเมืองภาพย้อนยุคของผู้คนสมัยก่อนที่สืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: คำเมืองภาษาที่ใช้กันตั้งแต่ล้านนาในอดีต
3: นี่คือองศาสตร์และศิลป์ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษเป็นทุนวัฒนธรรมที่ล้ำค่าที่ไม่ควรลืม
0: ร่วมกันภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนาน
1: เชียงใหม่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก
3: Mass FM
1: Mass
0: FM
4: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
5: This time is 9 o'clock in the morning. Please listen to the breaking news.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
8: ฮะฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
7: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
9: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
7: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lanahospital
10: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
11: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
10: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
11: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่0532785555
10: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่น

0: เริ่มต้น 10,000 บาทรับคืนสูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
6: You're listening.

วันที่ฝนพรำนะคะชานีฝนก็พรำหลายจุดเลยทีเดียวค่ะแต่ก็ตกไม่เยอะมากมายเท่าไหร่นะตกตอนกลางคืนสินอนหลับแบบสบายมากช่วงนี้อากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงนะคะเจอทั้งฝนเจอทั้งความอึมครึมนะคะแต่ไม่เจอแดดเลยอะแดดค่อนข้างที่จะหายไปหลายวันแล้วด้วยคุณผู้ฟังสักผ้านี้ร้องไห้ได้เลยเพราะว่าผ้าไม่แห้งแน่นอนนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เช้าวันจันทร์และสัปดาห์ใหม่ด้วยค่ะส่งท้ายเดือนสิงหาคมเพราะนี่คือวันจันทร์สุดท้ายของเดือนนี้31 สิงหาคม 2569ช่วงนี้ตื่นเช้ามาเข้าสู่เดือนที่9ของปีกับกันยายนแล้วด้วยคุณผู้ฟังไวมากๆเลยนะผ่านไป8เดือนของปี2569ค่ะซึ่งก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายหลายหลากหลายเรื่องราวทั้งดีทั้งร้ายป่าปนกันไปนะคะคุณผู้ฟังแต่ข่าวดีอย่างนึงที่สมัครคอฟุตบอลคอวอลเลย์บอลนี่น่าจะยิ้มได้เมื่อวานนี้เชียร์กันแบบเต็มที่จริงๆค่ะคุณผู้ฟังนักตบสาวไทยคว้าแชมป์เอเชีย2026อย่างยิ่งใหญ่เอาชนะจีนไปได้แบบผืดขึ้นคอเหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังแข่งถึง5เซต3ต่อ2เซตพร้อมตีตั๋วบินลัดฟ้าสู่โอลิมปิก LA 2028นะแสดงความยินดีกับนักกีฬาทุกคนด้วยกันละกันรวมไปถึงกองเชียร์และคนไทยด้วยค่ะคุณผู้ฟังทำสำเร็จได้อีกครั้งนึงก็ถือว่าค่อนข้างโอเคมากๆเลยทีเดียวนะคะเช้าวันจันทร์ค่ะมาเริ่มต้นกับเพลงพร้อมเหมือนเดิมทั้งงานของบาสเกตบอลกับวันฝนพรำนะคะและพี่เบิร์ดธงชัยไม่ยินตายกับเสียดายนั่นเองค่ะก็ไม่ต้องเสียดายอากาศมันก็เป็นไปตามฤดูกาลบางจุดอาจจะมีฝนตกหนักบ้างน้อยบ้างปะปนกันไปบางที่อาจจะไม่มีฝนเลยแต่ว่าที่แน่ๆคือน่าจะไม่เจอแดดกันสักพักหนึ่งแหละนะคะแวะมาดูอากาศเช้านี้กันค่ะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำเช้านี้กับวันจันทร์ที่31สิงหาคมนะคะสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเปรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดทั้งน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นจรที่มีปัญหาน้ำท่วมแบบซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะคะเชียงใหม่วันนี้ค่ะฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ไม่เบาเลยค่ะอาจจะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสและสูงสุดที่ประมาณ31องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจุดอื่นของเราเช้านี้สนามบินนานาชาติเชียงใหม่เมื่อเวลา 7:00 น.อุณหภูมิต่ำสุด 23.6 องศาและสูงสุดที่ 31.7 องศาเซลเซียสนี่คืออากาศเช้านี้ที่เชียงใหม่บ้านเรานะคะก็ดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้นอกเหนือจากหวัดแล้วเนี่ยก็จะมีคารีเป็นโควิดนะโควิด-19 เริ่มกลับมามีผลต่อสุขภาพของหลายๆคนแล้วเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองให้มากขึ้นหน้ากากใส่ให้เรียบร้อยเวลาที่เราต้องไปตลาดไปห้างหรือว่าไปในที่ผู้คนพลุกพล่านเพราะว่านั่นแหละเป็นปัจจัยสิ่งที่ทำให้เราไม่สบายได้ในช่วงนี้นะคะฟังเพลงเพราะด้วยกันกับเชียงใหม่รีดิโอค่ะ12เมกะเฮิรตซ์กับเช้าของวันจันทร์ค่ะมาถึงงานของเสือโคร่งและแป้งโกะเพลงนี้บ้างก็ผ่านเลยไปอะไรก็ผ่านเลยไปจริงๆนะคะกำลังจะผ่านเดือนที่8ของปีแล้วด้วยจากเพลงประกอบโฮมความรักความสุขความทรงจำค่ะ

โลกยังคงหมุนเวียนต่อไปอยู่ที่ใครจะเข้าใจการใช้ชีวิตแล้วก็เข้าใจตัวเองมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเข้าใจมากๆเราก็จะเจอความสุขได้นะคะนี่หนึ่งเพลงจากนพพรชำนี้ค่ะชื่อเพลงว่าความสุขจากเพลงประกอบความสุขของกะทินะคะสุดท้ายแล้วมันก็ผ่านไป

ครจะยอมเข้าใจในเรื่องนี้นะคะเพลงนี้ฟังแล้วให้อะไรดีๆกับการใช้ชีวิตนั้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะก็นะฟังใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันเพราะไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรามากหรือเปล่าในช่วงนี้อีกแค่4เดือนเองสู้ๆกันละกันนะคะก็นะฟังแต่อย่างน้อยเริ่มต้นก็คืออย่าลืมรักตัวเองเลยค่ะเขาบอกว่ารักตัวเองไม่เจ็บเลยสักวันมาดูกันนะคะว่าสิ่งไหนที่เขาเรียกว่าเป็นการรักตัวเองที่ไม่ใช่การเห็นแก่ตัวนะคะก็คือรักตัวเองต้องเป็นแบบนี้ภูมิใจในตัวเองถึงแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆนิดหน่อยที่เราได้ทำนะคะรู้ว่าตัวเราเองเนี่ยมีคุณค่าพูดดีกับตัวเองบ้างนะคะตัดสิ่งท็อกซิกออกจากชีวิตให้หมดเลยค่ะเลือกรักษาคนดีๆไว้ใกล้ตัวกล้าปฏิเสธเรื่องหรือว่าคนที่ไม่โอเคกับเราไม่ใจร้ายกับตัวเองค่ะพาตัวเองไปกินของอร่อยๆบ้างก็ดีนะพาตัวเองไปเที่ยวในที่เราอยากจะไปนอนหลับให้พอกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพไม่เปรียบเทียบชีวิตกับคนอื่นอยู่กับปัจจุบันไม่จมกับอดีตและรักตัวเองทุกวันแค่นี้แหละเป็นสิ่งที่คนรักตัวเองควรจะมีค่ะรักตัวเองก็ต้องอย่าลืมให้สิ่งดีๆกับตัวเองด้วยค่ะให้รถดีๆใช้สักคันหนึ่งดีกว่าคุณฟังเวลาไปไหนจะได้สบายยุคนี้สมัยนี้การเดินทางเองนี่แหละสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะคะจะเดินทางไปเที่ยวไปทำงานไปไหนให้โตโยต้าเชียงใหม่ดูแลคุณทุกเส้นทางได้เลยค่ะมาพร้อมกับความสวยของยาริสครอสคันนี้มั่นใจเป็นเจ้าของได้ง่ายนะคะเลือกรับข้อเสนอพิเศษจากเราผ่อนเริ่มต้น 5,717 บาทค่ะพร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งหรือว่าจะเป็นความสุขที่ใหญ่ไปนิดนึงสำหรับคนที่ชื่นชอบแบบสายลุยเดินทางไปต่างจังหวัดได้เยอะนะคะอยากจะได้รถที่ขับแบบนิ่มๆคันใหญ่แบบนี้ Fortuner Leader เลยค่ะผ่อนเริ่มต้น 9,595 บาทต่อเดือนหรือว่าจะเป็นน้องเล็กของเราในรุ่นของ Yaris Cross ในรุ่นของ Yaris Atype HEV เลือกรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.89% หรือผ่อนเริ่มต้น 4,278 บาทต่อเดือนและโปรโมชั่นพิเศษจองตอนนี้รับเพิ่มไปเลยค่ะวันนี้วันสุดท้ายของโปรนี้แล้วค่ะคุณผู้ฟังอยากจะฟูลฟิลดีลดีๆกับเรานะคะอย่าลืมแวะไปเลือกโตโยต้ากันได้ที่โตโยต้าเชียงใหม่ให้ของขวัญตัวเองนะคะในวันก่อนสิ้นปีกับโตโยต้าฟูลฟิลดีลสุดคุ้มคุ้มต่อที่1ค่ะแค่สแกนเลือกรับทันทีบัตรกำนันส่วนลดสูงสุด 10,000 บาทหรือส่วนลดดอกเบี้ยสูงสุด 0.4% และคุ้มต่อที่2จองภายใน7วันนะคะลุ้นรับเพิ่มทุกสัปดาห์บัตรกำนันส่วนลดรถยนต์เพื่อแบ่งเบาค่าน้ำมันสูงสุด 100,000 บาทด้วยค่ะโชคดีจะเป็นของคุณก็ได้เพราะฉะนั้นแวะได้เลยกับศูนย์บริการของเราทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับบริษัทนิยมนะคะสาขาสยามเคเวสาขาสันป่าตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่าลำพูนส่วนคอลเซ็นเตอร์เราสอบถามเพิ่มเติมนัดหมายในการรับบริการได้ค่ะที่053-202-009เปิดเดี่ยวได้ทั้ง6สาขาเลยนะคะ053-202-009อัปเดตโปรใหม่เพิ่มเติมผ่านทางช่องทาง LINE และ Facebook ของ Toyota เชียงใหม่ TikTok เราก็มีนะ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอค่ะเจียวัฒนาเพลงนี้บ้างจากสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะคะและนี่คือพอใจค่ะ

0: Refresh, refill the music. Chiang Mai Radio, freshen up.
1: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
2: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
3: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
2: ่
3: ะ
2: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
4: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
5: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
6: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่นเริงอยู่เสมอ
5: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยุดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

long as you love me ค่ะ Backstreet Boy ก่อนหน้านั้นมีออฟฟอร์วันด้วยกับ I swear การรายการ45นาทีแล้วนะคะเช้าของวันจันทร์แต่ว่าเป็นวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมกันค่ะพรุ่งนี้ก็จะได้เข้าสู่เดือนใหม่กันแล้วด้วยนะคะและใครที่กำลังรอไทยช่วยไทยพลัสเดือนสุดท้ายในรอบนี้ค่ะใช้กันมา3เดือนละเดือนหน้าจะเป็นเดือนสุดท้ายสมัครไทยช่วยไทยพลัสในเฟสนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ใช้กันไปประหยัดไปได้นิดนึงสมัครไปหลายคนแต่ใครที่ยังเหลืออยู่นะตอนนี้ยังเชื่อว่ายังมีคนหลายๆคนอาจจะลืมใช่อาจจะอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปจะมีเหลือหลักสิบหลักร้อยก็อย่าลืมใช้กันละกันค่ะเพราะวันนี้วันสุดท้ายของการใช้ไทยช่วยไทยพลัสประจำเดือนสิงหาคมและก็เตรียมพร้อมในการใช้รอบใหม่ในวันพรุ่งนี้ก็คือกันยายนนั่นเองนะคะมาพร้อมกับเพลงพร้อมเหมือนเดิมค่ะในช่วงเช้าของวันจันทร์แบบนี้และอยู่ด้วยกันกับ Global House กันด้วยครบหลากหลายให้บ้านคุณเดิมนะคะมาดูแลบ้านให้บ้านเราอยู่ยังมีความสุขนะฝนมาแบบนี้ค่ะสิ่งสำคัญต้องอย่าลืมเช็คบ้านมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมตรงไหนจัดการเอาอยู่ได้กับ Golden House นะคะบ้านใครที่มีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายค่ะ Golden House ชวนคุณมาเตรียมบ้านให้พร้อมรับกับทุกสภาพอากาศและแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยในการซ่อมเลยค่ะทั้งงานยาแนวงานกันซึมอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและก็มีอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายทีเดียวมีปัญหาตรงจุดไหนก็สามารถที่จะสอบถามพนักงานเราได้เลยนะว่าอยากจะได้สินค้าแบบไหนพาคุณไปเลือกถึงที่พิเศษสุดเลยค่ะซื้อสินค้าครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทด้วยซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้ที่ Golden House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครบจบในที่เดียวกับ Golden House นะฮะพร้อมให้บริการเสมอสามารถที่จะเข้าไปเช็คโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook ของ Golden House ได้ช็อปออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ค่ะสาขาเชียงใหม่พบกันที่สาขาวงแหวนรอบกลางเวียงกุมกามนะคะแล้วก็สาขาลำพูนใกล้ๆก็สามารถตามไปช็อปด้วยกันได้ยินดีให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดกับ Golden House ครบหลากหลายให้บ้านคุณช็อปบ้านได้แบบประหยัดแล้วก็ทำให้คุณอยู่บ้านอย่างมีความสุขที่สุดเลือกได้กับสินค้าดีที่ Golden House นะคะเพลงจากไทยรัฐเพลงนี้กับ Watch

งานจากศิลปินที่เราคุ้นเคยกันดีค่ะกันมาฟัง Taylor Swift เพลงนี้กับ Opaline เพลงดังที่หลายๆคนแบบ cover ท่าเต้นเยอะมากๆเลยทีเดียวก่อนนั้นก็มีงานของ Ava Max ด้วยกับ Sweet by Psycho และตอนนี้เวลาของเราจะหมดแล้วค่ะคุณผู้ฟังแป๊บเดียว10นาฬิกาและด้วยทำงานกันต่อในเช้าของวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะคะส่งท้ายด้วยการของ Hatebury เพลงนี้กับ As Long As We Are Together ค่ะเจอกันรอบบ่ายพร้อมกับเพลงไทยเพลงสากลและเพลงอินชั่นซองนะคะบ่ายนี้มีเพลงเยอะเลยนั่งยาวๆชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับดีเจจุนค่ะเช้านี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะแจ้งผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้วันนี้เป็นวันสุดท้าย31สิงหาคม69ก่อนเวลา 23:00 นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังระบุว่าผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติแล้วพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งสามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ภายในวันนี้เป็นวันสุดท้ายโดยยื่นได้ถึงเวลา 23:00 นซึ่งผู้ที่ประสงค์ยื่นทบทวนสิทธิสามารถดำเนินการได้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.thและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยสามารถดำเนินการได้ในเวลาทำการของธนาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงขอให้ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์จะยื่นทบทวนสิทธิดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้การตรวจสอบคุณสมบัติเป็นไปตามขั้นตอนและไม่พลาดกำหนดเวลาการยื่นทบทวนสิทธิทั้งนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิแล้วหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารหรือข้อมูลสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่20กันยายน2569ขณะที่กระทรวงการคลังมีกำหนดประกาศผลแฟ้มทบทวนสิทธิในวันที่30กันยายน2569จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
4: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโรบอนเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
7: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
6: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
6: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได
8: ้รถมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
12: ไปหาหมอไหมคะ
13: ไม่อ
12: ่
13: ะ
12: ไปหาหมอเธออ
13: ือไม่อ่ะ
12: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะ
14: เพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
15: ไทยวัส

0: สุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยายนที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening

0: ซิงเกิลคอยครับจาก Tattoo Color นะฮะวันธนกฤตกับซีริสเบคอนกับปรนัยครับโบเมลดานะฮะเจอปุ๊บรักบับครับแล้วก็แบมแบมรวมไปถึงณเดชด้วยกับ Ready for More ฮะ Big and the Super Band นะครับผู้ฟังกับคำเฉยๆนะฮะ2026สวัสดีผู้ฟังครับวันนี้วันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมนะฮะเป็นวันที่หลายๆคนบอกว่าไม่น่าจะมีเลยวันนี้นะฮะมันทำให้เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยความสุขความสดชื่นมันหายไปเพราะว่าเป็นวันที่ยังไม่ใช่สิ้นเดือนไงพอไม่สิ้นเดือนปุ๊บเงินเดือนก็ยังไม่ออกนะฮะมันเหมือนเป็นวันทรมานต้องรอวันนี้นะฮะ31สิงหาคมครับเป็นวันเงินเดือนออกนะฮะวันนี้ก็เต็มที่นะครับมีความสุขกับการรับเงินเดือนแล้วก็วันที่เงินสะพัดว่าอย่างนั้นเถอะนะครับวันจันทร์ฮะวันนี้เราได้ส่งเพลงพร้อยให้ฟังกันนะครับแล้วก็รวมไปถึงเพลงใหม่อัปเดตด้วยเช่นเดียวกันนะครับติดตามได้ในช่องทางของเรานะฮะที่เชียงใหม่ radio.com ก็ได้นะครับหรือที่หน้าปัดวิทยุที่92นะฮะคุณผู้ฟังสามารถ stay tuned ได้ตั้งแต่ช่วงเวลานี้เลยครับ10โมงนะฮะไปยาวๆจนถึงประมาณเที่ยงวันนะฮะวันนี้วันจันทร์อย่างที่บอกครับเราก็จะมีเพลงใหม่นะครับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยมาถึงเพลงนี้ฮะคุณผู้ฟังเพลงใหม่ล่าสุดจาก ETC ครับเพลงนี้ชื่ เพลงนี้แหมนะฮะมันเหมาะมากเลยทีเดียวนะครับพูดถึงความรู้สึกเก่าๆเดิมๆเนาะความรู้สึกที่เราเคยหวานชื่นกันนะฮะคุณผู้ฟังและนี่คือเพลงที่ชื่อว่าสวีทเหมือนก่อนนะครับจาก ETC ครับและนี่คือFresh and Track ของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: ไม่รู้วันนี้เป็นเวอร์ชั่นต่อเนื่องจากโดดีดงหรือเปล่าเนาะของพี่สิงโตนะฮะขอผู้ฟังเลยที่เพลงนี้ชื่อว่าป่าตองสะอื้นนะครับซิงเกิลใหม่เช่นกันนะฮะก่อนหน้ารูท ETC ครับกับสวิตเหมือนก่อนนะนี่คือ2เพลงใหม่นะครับที่อัปเดตให้ฟังในชั่วโมงนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะฮะคุณผู้ฟังครับสำหรับฟลานิวอย่าปล่อยให้ความปวดเมื่อยมาขัดจังหวะความสุขนะครับไม่ว่าจะปวดหลังปวดไหล่ปวดบ่าหรือปวดตามข้อจากการทำงานหนักครับรวมไปถึงการทำกิจกรรมต่างๆอาการเหล่านี้จัดการด้วยฟลานิวครับครีมบรรเทาปวดสูตรพิเศษที่มีตัวยาเมทิลซาลิซาเลสนะฮะที่สามารถช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้อย่างตรงจุดเพียงแค่ใช้ทาและนวดเบาๆบริเวณที่มีอาการนะครับตัวยาจะซึมซาบเข้าสู่ชั้นผิวหนังเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดไม่ว่าจะปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหรือปวดข้อฟลานิวพร้อมเป็นตัวช่วยให้คุณกลับมาเคลื่อนไหวได้อย่างมั่นใจอีกครั้งนึงครับมีฟลานิวติดบ้านหรือพกติดกระเป๋าไว้นะครับครีมบรรเทาปวดฟลานิวมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณนะครับและซิงเกิลใหม่ครับที่เราเปิดไปแล้วเมื่อประมาณสักช่วงวันพฤหัสบดีวันพุธที่ผ่านมานะฮะน้องอีวรันธรนะฮะผู้ฟังครับกับซิงเกิลใหม่ที่มาพร้อมกับบิลกินกับการถ่ายทอดถึงช่วงเวลาที่เราไม่ได้อยู่กับคนที่เราชอบนะฮะความรู้สึกเหงาความรู้สึกคิดถึงมันมักจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาไม่ได้อยู่ข้างกันนะฮะจนกลายเป็นเพลงนี้นั่นเองครับกับเพลงที่ชื่อว่าผลข้างเคียงจากอิงวรันธรและน้องบิลกินครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: เป็นผลมาจากการที่ไม่ได้อยู่เคียงข้างก็รู้สึกว่าเป็นผลข้างเคียงนั่นแหละเป็นการเล่นคำที่ดีมากเลยทีเดียวนะฮะไอเดียนี้เนี่ยได้มาจากน้องอิงนี่แหละครับแล้วก็ไปแชร์ไอเดียกับคุณแทนลิปตานะฮะโปรดิวเซอร์คู่ใจของเธอนั่นแหละฮะเพลงนี้ก็เลยกลับมาในแนวแบบซิตี้ป๊อปนะฮะที่มีความเข้มข้นที่เราจะนึกถึงเพลงนี้ยุคปักสัก80-90อะไรประมาณนี้นะคุณผู้ฟังกับช่วงลองเพลงใหม่ที่เราอัปเดตให้ฟังกันนะครับในช่วงนี้แล้วก็อย่าลืมนะฮะแน่นอนครับวันนี้เรามีความใหม่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะได้รถใหม่ครับคุณผู้ฟังแวะไปได้เลยที่โชว์รูม MG นะฮะกับ MG Urban ครับรถไฟฟ้าน้องใหม่ที่เราบอกได้เลยครับว่าใครที่ไปสัมผัสแล้วเนี่ยติดใจครับอยากได้เป็นเจ้าของอยากจะพาน้องกลับบ้านเลยทีเดียวเพราะว่าคันนี้เนี่ยเราดีไซน์ออกมาให้ดูทันสมัยขับง่ายนะฮะและยังมีระบบพิเศษครับนั่นคือระบบช่วยการขับขี่และระบบช่วยจอดอัจฉริยะนะครับห้องโดยสารภายในกว้างขวางนั่งสบายเบาะนั่งมีระบบเป่าลมนะครับด้านหลังจุของได้เยอะมากถึง480ลิตรด้วยและยังสามารถชาร์จได้เต็มๆวิ่งได้ไกลถึง530กิโลเมตรนะครับสำหรับการบริการและการขายแน่นอนครับคุณผู้ฟังเมื่อรู้ว่า MG นะฮะเรามีศูนย์บริการมากถึง126แห่งทั่วประเทศสบายใจได้เลยนะครับรับประกันเรื่องของแบตเตอรี่มอเตอร์และชุดควบคุมตลอดอายุการใช้งานด้วยแวะมาได้เลยครับที่โชว์รูมของ MG นะฮะวันนี้เรามีรถให้คุณได้ทดลองขับพร้อมกับการส่งมอบด้วยนะครับที่รวม MG ทั่วประเทศเจอกันได้เลยกับ MG Urban นั่นเองครับมาถึงเพลงใหม่จาก Asia 7นะฮะคุณผู้ฟังฮะเพลงนี้จังหวะมีจังหวะนิดนึงนะฮะกับเพลงที่ชื่อว่า Who Are You ชื่อในภาษาไทยคือตะโกนครับ
1: Chiang Mai Radio Fresh and Track

0: Chiang Mai Radio Fresh and Track
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
2: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
5: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
6: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
7: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
6: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

ู้ชายคนนี้รักเธอเสมอครับจากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องรุ่นระดา The Influencer นะครับยังคงไปเติมความสนุกกันได้นะครับสำหรับผู้ฟังที่ชอบภาพยนตร์แนวสยองขวัญนะครับผู้ฟังกับดิลดาพี่สาวอินฟลูเอนเซอร์ตัวแรงตัวแม่ที่ยึดทุกเทรนด์ฮิตทุกกระแสนะครับอาราวาทุกปีที่แล้วที่มีสัญญาณ 5G นะครับติดตามชมได้เลยครับนำแสดงโดยโยชิลิลดานะครับกระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูบี้นีน่านัชชานะครับพร้อมกับนักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายกับภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีที่ไม่อยากให้พลาดนะครับเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์ครับเพลงใหม่จากเล็กรัชเมธครับกลางมหาสมุทรฮะ

ังคงล่องลอยอยู่กลางมหาสมุทรนะฮะเหมือนคนไร้เข็มทิศไร้ทิศทางนะครับแต่ยังคงรอคอยอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนนะฮะเล็กราชเมศครับกลางมหาสมุทรนะฮะขอบคุณกับพายุเชียงใหม่ครับวันนี้คุณผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรมหรือว่าผมร่วงจากการทำเคมีหรือเคมีบำบัดครับเรามีวิกผมแท้แล้วก็วิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติในการเสริมบุคลิกภาพของคุณให้ดูดีในทุกมุมมองนะครับมีบริการทั้งสุภาพบุรุษแล้วก็สุภาพสตรีด้วยแวะมาลองสวมได้เลยที่พายุเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่านะครับ0918583613ครับพายุเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเรานะฮะเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องที่วิกผมไฮยูครับเราเน้นวิกทอมือวิกติดกาววิกมีไรผมดูเนียนสวยเป็นธรรมชาตินะครับเปิดบริการ9:30 ถึงทุ่มตรงฮะแวะมาดูรีวิวสวยๆได้เลยครับทางแฟนเพจที่ไฮยูวิกนั่นเองครับมาถึงเพลงใหม่นะฮะจาก Yesterday ที่จริงแล้วเราเปิดไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะครับเอามาย้อนอีกครั้งนึงกันละกันและนี่คือที่ที่ปลอดภัยจาก Yesterday ครับ

ครับที่ที่ปลอดภัยก็คือที่ที่เราเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดที่ที่เราไม่ต้องมานั่งกังวลว่าจะต้องเจออะไรบ้างแค่ปล่อยใจและวางใจไว้ที่ตัวนั้นแหละคือที่ปลอดภัยสำหรับเรานะครับที่ที่ปลอดภัยจาก Yesterday ครับคุณผู้ฟังเพลงใหม่เช่นกันนะฮะขอบคุณกับโรงพยาบาลลานานะครับวันนี้อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราด้วยนะครับซึ่งแอปนี้เราออกแบบมาเพื่อช่วยผู้เข้ารับบริการเข้าถึงข้อมูลการรักษาได้สะดวกมากขึ้นลดการพกพาเอกสารนะครับแล้วก็ช่วยคุณเตรียมตัวก่อนเดินทางมาโรงพยาบาลได้ง่ายด้วยเพราะว่าในนั้นเนี่ยคุณสามารถที่จะเข้าไปเช็คครับไม่ว่าจะเป็นเช็ควันนัดครั้งถัดไปว่าเมื่อไหร่นะครับไปดูข้อมูลสุขภาพนะฮะไปดูประวัติการฉีดวัคซีนนะครับดูประวัติการรักษาดูรายการยาที่เคยได้รับนะครับรวมไปถึงที่สำคัญคือแสดงคิวตรวจแบบเรียลไทม์ด้วยนั่นเองครับคุณผู้ฟังบางทีเห็นคิวอาจจะนานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อาจจะไปทำธุระนู่นนี่ก่อนเดี๋ยวกลับมาอย่างเงี้ยบางทีกลับมาคิวเลยซะงั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเรามีคิวแบบเรียลไทม์ครับพอถึงใกล้เวลาเนี่ยจะมีระบบแจ้งเตือนด้วยนะฮะนี่คือความสะดวกสบายของแอปพลิเคชันนะฮะคุณผู้ฟังครับเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยครับที่ App Store และ Google Play และพิมพ์หาคำว่าลานา Hospital นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณด้วยกับโรงพยาบาลลานาครับโรงพยาบาลของครอบครัวเราเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นึงชั่วโมงหน้ากลับมาพร้อมกับเพลงใหม่อีกหลายเพลงที่รอคุณอยู่ในชั่วโมงของชิมแบบ Radio Fresh Track วันจันทร์นะฮะในวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเตือนภัยฝนหนักถึงหนักมาก6จังหวัดพื้นที่สีแดงแม่ฮ่องสอนตากบึงกาฬนครพนมจันทบุรีและตราดกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่10มีผลถึงวันที่2กันยายน2569กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพื้นที่สีแดงเสี่ยงฝนหนักมากได้แก่แม่ฮ่องสอนตากบึงกาฬนครพนมจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่สีส้มเสี่ยงฝนหนักภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคอีสานเลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางกาญจนบุรีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีและระยองพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ฝนตกสะสมต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังส่วนทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองมากกว่า3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ขณะเดียวกันต้องติดตามพายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ซึ่งมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนไกลเกาะไหหลำในช่วง 2-3 กันยายนโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
4: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโรบอนเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
5: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
7: จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสความงดงามในงานมหกรรมเสน่ห์สีสันชาติพันธุ์ลำพูนตระการตาไปกับตลาดวัฒนธรรมอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เลือกชิมช็อปสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นสุดพิเศษชมการแสดงดนตรีศิลปวัฒนธรรมสุดอลังการตื่นตาตื่นใจกับการเดินแบบผ้าชาติพันธุ์พร้อมชมนิทรรศการและการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามาร่วมร้อยอัตลักษณ์สร้างคุณค่าจากทุนวัฒนธรรมสัมผัสเสน่ห์แห่งสีสันชาติพันธุ์ลำพูนที่รวมไว้ในที่เดียว28สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ณควงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่แล้วพบกันนะครับ
8: รถมือเชฟ อร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
11: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
10: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In Vaccineจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
12: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
13: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
12: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
13: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053 278 555
12: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจ

0: ึ้นสูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิ่วกลมๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิ่วหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิ่วฟรานิ่วครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิ่วที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิ่วจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
4: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
3: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
4: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหียลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
5: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
6: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารลิมปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
7: You're listening

0: ว่าถูกค้นพบนะครับแน่นอนฮะเราได้เจอใครที่เราต้องการหามานานและเจอจริงๆเนี่ยนะฮะเมื่อวันนั้นครับความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นครับเมื่อถูกค้นพบจากฟรีแฮนด์นะฮะก่อนหน้านู้นครับมีบูมชารัตกับรอวันที่ใจฉ่ำนะครับและส้มมารีกับที่3ของเธอนะฮะจากซีรีส์ที่3ของเธอนั่นแหละครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2วันจันทร์นะฮะอัปเดตเพลงใหม่นะครับและชั่วโมงนี้ยังคงมีเพลงใหม่รออีกเพียบเลยทีเดียวมาถึงซิงเกิลใหม่นะฮะจากหนุ่มคนนี้ครับที่มักจะชอบหยิบเอาสำนวนที่เป็นไวรัลนะฮะที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลมาทำเป็นเพลงนะครับอย่างก่อนหน้านู้นก็วาสนาผู้ใดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผู้ชนิดปุ๊บรู้จักครับสำหรับพาร์ทเมโลดี้ครับล่าสุดนะฮะก็หยิบเอาประโยคที่เป็นกระแสแล้วก็ไวรัลนะฮะมาทำเป็นซิงเกิลแต่มันน่ารักนะคือเพลงอ่ะคือตัวเนื้อหาเพลงอ่ะน่ารักดีนะครับแต่ว่าชื่อเพลงนี่แหละคนอาจจะดูอกตกใจนิดหน่อยนะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าโอ้โหบีครับจากพักมาโลดี้นะฮะและนี่คือซิงเกิลใหม่แล้วก็เฟรชแทร็กของเราในชั่วโมงนี้ครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

0: รักมากเลยนะฮะสาวๆจากโฟอีฟนะฮะและนี่คือเขาเหงาเข้าใจเพลงเก่าจากพี่ปานธนพรนะครับแล้วก็ก่อนหน้านู้นจากภาพมาโลดี้กับเพลงที่ชื่อว่าโอ้โหบีครับเป็นซิงเกิลใหม่เช่นเดียวกันนะครับเข้าสู่ในชั่วโมงที่2กันต่อนะฮะกับฟังกับช่วงเวลาของชิมแบบเรดิโอเฟรชอัพนะครับสดชื่นไปกับเสียงเพลงฮะในชั่วโมงนี้นะฮะเรามาพร้อมกับโตโยต้าเชียงใหม่ครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังที่สนใจรถในตระกูลโตโยต้าแวะมากันได้เลยนะครับคุณผู้ฟังฮะวันนี้ที่โตโยต้าเชียงใหม่นะครับให้คุณนั้นไปพบกับโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะฮะโดยเฉพาะใครที่อยากจะได้ใหม่ล่าสุดกับ BZ4X นะครับรับความคุ้ม2ต่อฮะดอกเบี้ยพิเศษ 0% นานสูงสุดถึง84เดือนครับผ่อนเริ่มต้นที่ 13,652 บาทต่อเดือนนะครับหรือจะดาวเริ่มต้นที่0บาทนะฮะหรือต่อที่2ครับรับ Toyota EV Wall Charger 7 กิโลวัตต์ครับพร้อมกับประกันภัย Toyota Care PHYD นะฮะชั้น1และขยายระยะเวลาการรับประกัน5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรนะครับมั่นใจในทุกการเดินทางคุณผู้ฟังฮะแวะมากันได้เลยที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขานะครับโปรโมชั่นนี้ให้คุณจนถึง31ตุลาคมเลยครับแวะมากันได้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลครับสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสมบัติจอมทองฝางและลำพูนนะครับ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณนะครับมาที่ซิงเกิลใหม่ฮะจากน้องเติ้ลธนภัทรธนทัศน์บางละกันนะฮะคุณฟังอันนี้เขาพูดถึงเรื่องของเด็กเจนซีครับแต่ว่าเป็นเด็กใต้นะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าเด็กใต้เจนซีครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track
2: ที่แรงทองแดงเพราะมันมีเสน่ห์เพื่อเธอจะเซสุดยอดทางเท้าไปอยู่ที่ไหนใครก็เรียกพี่บ่าว
3: เอานั่นมาจากไหนเหรอจะเป็นคนอย่างไหนนี
2: ่ที่พูดกลางไม่ค่อยจะชอบชอบเป็นนัดไม่นานน้องเธอใครมาถามว่าเป็นคนที่ไหนวะ
3: เป็นคนกรุงเทพนี่

0: ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
0: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านจากพันธุกรรม

0: ีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
2: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
3: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่นเริงอยู่เสมอ
2: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยุดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดาThe Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

0: ำหรับคุณผู้ฟังที่มีร่างกายอ่อนเพลียนะครับแล้วก็พักผ่อนไม่พอนะฮะหรือว่าทำงานนักหนักมาตลอดทั้งเดือนนะครับอย่าปล่อยตัวเองแบบนั้นนะให้อลินามินเอ็กซ์พลัสครับวิตามินคุณภาพจากประเทศญี่ปุ่นดูแลร่างกายของคุณครับจัดเต็มด้วยส่วนประกอบสำคัญอย่างมีเฟอร์ซันแทอามีนนะครับอนุพันธ์วิตามิน B1 นะฮะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยดูดซึมได้เร็วแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยพร้อมกับวิตามิน B6 B12 และวิตามิน E ครับรวมไปถึงแคลเซียมแพนโพทีเนตที่สามารถช่วยฟื้นฟูร่างกายได้อย่างตรงจุดนะครับตอบโจทย์คนที่ต้องการดูแลตัวเองครับอลินามิน X Plus เม็ดเล็กเคลือบกลมสีเหลืองทานง่ายสะดวกมากนะครับทานแค่วันละ1ครั้งหลังอาหารนะครับมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานการผลิตจากประเทศญี่ปุ่นสำหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนเพลียฟื้นฟูร่างกายจากอาการเจ็บป่วยนะครับสามารถที่จะช่วยเสริมนะฮะให้กับสตรีมีครรภ์แล้วก็ให้นมบุตรด้วยนะครับรวมทั้งช่วยเรื่องของปลายประสาทอักเสบอาการชาปลายมือปลายเท้านะครับพร้อมไปต่อได้ทุกวันกับอลินามิน X Plus ครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายยาชั้นนำใกล้บ้านคุณและอย่าลืมอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาด้วย
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลิ

0: ก็พี่ยักษ์ครับนี่คือแมรี่เจนแมรี่มีนะครับก็คุณกับ Global House ครับวันนี้ฝนมาแล้วนะฝนมาตลอดทั้งเดือนเลยครับอย่าลืมนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องบ้านนะฮะโดยเฉพาะรอยรั่วรอยซึมต่างๆอย่าปล่อยให้บานปลายซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครับครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวแล้วก็งานกันซึมพร้อมกับงานอุดรอยร้าวนะครับและยังมีสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมอีกมากมายพิเศษสุดครับซื้อครบ 10,000 รับคืนกับคูปองส่วนลดอีก 2,000 บาทด้วยซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปได้เลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับของดีราคาคุ้มเลือกง่ายครับครบจบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับมาถึงเพลงใหม่จะเคลียร์บ้างละกันนะฮะเพลงนี้ส่งตรงมาเลยนะครับผู้ฟังพูดถึงเรื่องของพระจันทร์นะฮะพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงครับ
1: เชียงใหม่ Radio Fresh and Track

ราะมากนะฮะนี่คือเพลงของเคลียร์นะครับเพลงใหม่ล่าสุดเลยฮะพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงนะฮะคุณผู้ฟังครับเอาละฮะตอนนี้เราทำมาถึงช่วงท้ายเวลาไปเร็วๆนะฮะแป๊บเดียวเองเวลาแป๊บเดียวเวลาหมดแล้วฮะขอบคุณในช่วงท้ายนี่กับ BYD น้องสตาร์ชิงใหม่ด้วยนะครับไปพบกับใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวนะฮะกับรถในตระกูล BYD โดยเฉพาะ BYD C Lion 7นะฮะรุ่น All Wheel Drive Unlimited ฮะพร้อมกับสีใหม่กับ Porsche Purple นะฮะเฉดสีที่เติมเต็มความโดดเด่นในทุกมุมมองแล้วก็ประสานสมรรถนะเทคโนโลยีพร้อมยกระดับทุกการเดินทางด้วยนะและที่สำคัญครับคุณผู้ฟังเมื่อมาพร้อมกับรุ่นใหม่นะครับเราก็มาพร้อมกับฟังก์ชันใหม่ๆครับอย่างเช่นเรื่องของการชาร์จแบตนะฮะชาร์จแบตเต็มๆ1ครั้งเนี่ยวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง600กิโลเมตรครับรวมไปถึงชาร์จแบตเร็วสูงสุดได้ถึง230กิโลวัตต์อาวร์นะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็แบตเตอรี่มีความจุถึง 91.3 ครับแรงบิดสูงสุดนะฮะ690นิวตันเมตรฮะ BYD C Lion 7รุ่น All Wheel Drive Ultimate ครับในราคา 1,349,900 บาทนะครับแวะมาทดลองขับกันได้เลยนะฮะคุณผู้ฟังที่โชว์รูม BYD North Star เชียงใหม่ทั้ง5สาขาครับไม่ว่าจะเป็นที่สาขาราชดำเนินนะฮะตรงประตูท่าแพสาขามหิดลแยกสนามบินสาขามิโชคสันทรายสาขาฝางและสาขาขวงสิงห์นะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่053-278-555นะครับมาถึงเพลงใหม่สุดท้ายแล้วกันฮะในชั่วโมงนี้นะครับชื่อเพลงนะฮะเหมือนเป็นเพลงที่พูดประชดประชันนิดหน่อยเลยประมาณนี้จากน้องโนอาฮะชื่อเพลงว่าอย่าสำคัญตัว

สียงใหม่นะครับจากโนอาครับชื่อเพลงว่าอย่าสำคัญตัวนะฮะเวลาหมดพอดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณกับการติดตามนะครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันนะฮะวันใหม่ของเดือนกันยายนครับเข้าสู่เดือน9แล้วนะฮะของปี2569นะครับส่งคุณไปเบรกเที่ยงหาอะไรอร่อยๆทานละกันนะฮะเดี๋ยวในช่วงบ่ายจะได้กลับมาทำงานกันต่อนะคุณผู้ฟังครับทิ้งท้ายแม่ไม่น่าจะทันเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะส่งไอ้ส่งเพลงนี้ฟังกันละกันนะครับงานจากเบลสุพลครับปล่อยใจฝันนะครับจะไม่จบนะฮะเดี๋ยวพึ่งมาต่อให้ใหม่กันละกันขอบคุณการติดตามด้วยครับไปละสวัสดีครับ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสหรัฐเปิดฉากโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่านบนเกาะลารักหลังพบว่าอิหร่านเตรียมยิงจรวดติดทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่สหรัฐที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐโจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่าน2แห่งบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่มีรายงานว่าสหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านนับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐอ้างว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านกำลังเตรียมยิงจรวดที่ติดตั้งทุ่นระเบิดทะเลในช่องแคบฮอร์มุซด้านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนขณะที่กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านระบุว่าการโจมตีดังกล่าวทำให้ทหารและพลเรือนชาวอิหร่านได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายพร้อมประกาศว่าอิหร่านจะตอบโต้และลงโทษผู้รับผิดชอบจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
5: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
8: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
7: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
8: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
7: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: ไทยวัฒ

0: สุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B.Stereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai RadioChiang Mai Radio 92เสนอรายการ Beautiful Sound

0: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
2: สยามทีวี
4: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091 072 55

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Beautiful Sound นะคะพบกันเที่ยงวันถึงบ่ายโมงเหมือนเช่นเคยช่วงเวลาดีๆนะคะเบรกทานมื้อเที่ยงเพลงเพราะฟังสบายกับรายการของเราค่ะ 92.0 MHz แห่งนี้นะคะวันนี้เราทักทายกันไปด้วยผลงานของ Spandau Ballet กับเพลงที่ชื่อ True นั่นเองค่ะนะคะเป็นเพลงเพราะน่าฟังมากเพลงหนึ่งนะคะแล้วก็อีกเพลงหนึ่ง Cindy Lauper ค่ะกับเพลง True Color นะคะที่เพิ่งจบลงไปค่ะก็เป็นเสียงร้องที่น่าฟังนะคะสำหรับ Cindy Lauper อาจจะไม่โด่งดังยาวนานสักเท่าไหร่นักอาจจะเป็นช่วงๆซึ่งมีเพลงฮิตอยู่หลายเพลงเหมือนกันนะคะก็เลยเอามาฝากคุณๆเผื่อว่าคิดถึง Cindy Lauper นะคะคุณผู้ฟังคะการเกิดอุทกภัยเกิดภัยธรรมชาติหลายๆประเทศในช่วงนี้นะคะก็ทำให้เราได้เห็นว่าความช่วยเหลือจากนานาประเทศนั้นจะมีมากเพียงไรอย่างไรนะคะบางทีการมากเกินไปก็มีการปฏิเสธเกิดขึ้นเหมือนอย่างที่ประเทศเนปาลได้ปฏิเสธการช่วยเหลือการกู้ภัยจากนานาชาติโดยหวั่นว่าจะกระทบการบินในประเทศของตนเองและสาธารณูปโภคจะไม่สามารถรองรับทั้งน้ำนะคะน้ำดื่มน้ำบริโภคน้ำใช้ต่างๆก็อาจจะไม่สามารถรองรับผู้ที่จะเดินทางมาช่วยเหลือได้ทั้งหมดกลับจะทำให้ลำบากอยู่ยากมากยิ่งขึ้นไปอีกโดยย้อนหลังไปตอนปี2015ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นแล้วก็เกิดประสบการณ์อันเลวร้ายนะคะก็เปิดรับทีมกู้ภัยจากต่างชาติทั่วโลกนะคะผลลัพธ์ก็คือมีผู้หลั่งไหลเข้ามาที่กาตมันตุส่งผลให้ท่าอากาศยานที่มีรันเวย์เพียงเส้นเดียวเกิดการแออัดถึงขั้นวิกฤตและเกิดการชำรุดเลยทำให้ขัดขวางการกระทำภารกิจการบินช่วยเหลืออพยพผู้ลี้ภัยต่างๆล่าช้าออกไปและไม่สามารถผ่อนผันให้ประเทศใดประเทศหนึ่งได้เข้ามาเพื่อช่วยเหลือแล้วก็ช่วยเหลือทั้งพลเมืองของประเทศของตัวเองที่อยู่นะตรงนั้นแล้วก็เพื่อรักษาความเป็นกลางของเนปาลไว้ต่อไปได้ก็เลยงดรับความช่วยเหลือจากนานาชาติที่จะเข้ามาช่วยกู้ภัยนะคะ
1: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย 92 MHz
2: ร่วมสนับสนุนทุกเพลงเพราะโดยสยามทีวี
3: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวน์0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
4: สยามทีวี
5: ต
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนทีหลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความ

0: ร่วมสนับสนุนเพลงดีๆกับความทรงจำดีๆโดยสยามทีวี
1: คู่ซอง Good Memory วันนี้เลือกงานของซีลีนดิออนให้คุณได้ฟังกันค่ะเพลงยอดนิยมอีกเพลงหนึ่งของเธอซึ่งถึงแม้ว่าจะมีวงดนตรีอย่างแอร์สปรายร้องได้น่าฟังไม่น้อยเหมือนกันแต่ว่าหลายๆคนจะชอบเสียงที่มีพลังของซีลีนดิออนมากกว่า

0: Beautiful Sound เพลงเพราะฟังสบาย92 MHz
1: คุณผู้ฟังคะวันนี้สยามทีวีดิจิตอลสโตร์จัดรายการพิเศษต้อนรับหน้าฝนลดกระหน่ำท้าสายฝนลดราคาสินค้าหลากหลายทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าอบผ้าไม่ต้องกลัวกลิ่นอับเครื่องลดความชื้นก็มีให้เลือกมากมายหลายแบรนด์ฝนตกอากาศเย็นมีตัวช่วยอาบอุ่นเครื่องอาบน้ำอุ่นที่จัดโปรโมชั่นให้โดยเฉพาะตู้เย็นหรือทีวีจอใหญ่ช่วงนี้น่าช็อปเพราะมีทั้งส่วนลดโปรผ่อนสบายดาว0บาทและผ่อน 0% นานสูงสุด48เดือนสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่หลายท่านชื่นชอบคือบัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้ไม่จำเป็นต้องมีบัตรเครดิตไม่ต้องจ่ายเงินก้อนท่านสามารถเข้าไปเลือกชมและสอบถามโปรโมชั่นได้ค่ะที่สยามทีวีทุกสาขานอกจากนี้เมื่อช็อปตามเงื่อนไขยังมีสิทธิ์ลุ้น iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ารวมกว่า 460,000 บาทแคมเปญดีๆแบบนี้มีถึง31สิงหาคมนี้แวะไปเลือกช็อปได้ค่ะที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาติดตามเพิ่มเติมผ่าน Facebook สยามทีวี LINE Official และ siamtv.com ได้ค่ะบริษัทโตโยต้าเชียงใหม่พร้อมเสมอที่จะบริการคุณทุกๆวันและทุกโชว์รูมของเรานอกจากสำนักงานใหญ่ถนนมหิดลแล้วสาขาของเรามีที่ลำพูนสามแยกเมืองง่าที่อำเภอฝางที่จอมทองที่สันป่าตองและสี่แยกซูเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลค่ะชมโตโยต้ารุ่นใหม่ๆและทดลองขับโตโยต้ารุ่นและแบบที่คุณชอบจนกว่าคุณจะพอใจพร้อมการตัดสินใจเลือกเป็นเจ้าของด้วยราคาสุดพิเศษและผ่อนสบายๆดอกเบี้ย 0% ผ่อนได้นานอย่างที่คุณต้องการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยโตโยต้าทุกสาขาพร้อมบริการคุณทุกๆวันค่ะโทรสอบถามเพิ่มเติมที่053-202-009และแวะไปชมที่สำนักงานใหญ่ถนนมหิดลเชียงใหม่ค่ะ
2: ฝนตกทั้งที่ได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไหวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาว0บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
4: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่าน ใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: ฝนตกทั้งทีได้เวลาช็อปสุดคุ้มกับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนครบทั้งมือถือสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตสินค้าไอทีและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักอบผ้าซักแห้งไวไร้กลิ่นอับมือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่มาตรฐานกันน้ำพร้อมโปรผ่อนเริ่มต้นหลักร้อยเครื่องลดความชื้นอากาศสะอาดหมดกังวลเรื่องเชื้อราเครื่องทำน้ำอุ่นอาบอุ่นสบายปลอดภัยทุกการใช้งานตู้เย็นดีไซน์ล้ำและทีวีจอยักษ์ภาพคมชัดครบทุกความบันเทิงและเครื่องใช้ไฟฟ้าจากทุกแบรนด์ชั้นนำลดช้ำรับฝนพร้อมของแถมจัดเต็มพิเศษใช้ก่อนผ่อนที่หลังดาวศูนย์บาทลดสูงสุด 70% ผ่อน 0% หรือผ่อนสบายสูงสุด48เดือนพร้อมลุ้นรับ iPhone 17 โน้ตบุ๊กและเครื่องใช้ไฟฟ้ารวม46รางวัลมูลค่ากว่า 460,000 บาทถึงฝนตกแต่ความคุ้มไม่มีสะดุดตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569กับสยามทีวีลดกระหน่ำท้าสายฝนที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาและสยามทีวี.com โปรแรงส่งไว้ทั่วไทยอยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย
3: สยามทีวี
0: ติดต่อรายการ Beautiful Sound โทร091-072-5599
1: คุณผู้ฟังคะจากหนังสือคนนิสัยดีของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในแพทย์วิทยานาควัชระมีหัวข้อบทเรื่องราวต่างๆที่เอาไว้เตือนใจกันมากมายและนี่ก็เป็นหนึ่งในหัวข้อเหล่านั้นรู้จักควบคุมอารมณ์และการแสดงออกให้เหมาะสมทั้งในยามโกรธเสียใจดีใจหรือพอใจไม่ทำหน้าบึ้งตึงกลาดเคลี้ยวเวลาโกรธไม่หัวเราะเสียงดังจนน้ำลายกระเด็นเวลาพอใจและดีใจไม่ทำหน้าเย้เกหรือร้องไห้ฟูมฟายเวลาเสียใจถ้าดีใจหรือขบขันมากๆห้ามใจไม่ได้อยากหัวเราะเสียงดังให้หาผ้าเช็ดหน้าเอามือป้องปากเอาไว้พร้อมทั้งกล่าวขอโทษด้วยที่น้ำลายอาจจะกระเด็นไปโดนคนอื่นๆส่วนยามโกรธมากๆหรือเสียใจมากๆนั้นขอตัวเดินหนีไปก่อนจะดีกว่าเพราะเป็นกิริยาที่ไม่งามจริงๆ

Triple Track 3 in 1 วันนี้ Beautiful Sound เลือกเพลงที่พูดถึงเวลามาฝากคุณค่ะเวลาก็เดินทางมาอย่างรวดเร็วแล้วนะคะจะสิ้นเดือนแล้วนะคะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเริ่มต้นเดือนที่9กันแล้วนะคะก็หลายคนบอกว่างานที่ตั้งใจไว้ยังทำไม่เสร็จเลยนะคะคงจะต้องรีบกันแล้วล่ะค่ะเวลาที่เรามีงานเยอะๆเรากลับรู้สึกว่าการจะเร่งทำนั้นมันเสร็จช้านะคะส่วนเวลาที่เราไม่เร่งรีบร้อนเราทำไปเรื่อยๆมันก็จะเสร็จเร็วเหมือนกันนะคะต้องทำกันเนิ่นๆเลยนะคะวันนี้มีเพลงพูดถึงเวลาไว้3เพลงให้คุณได้ฟังกันค่ะ Time โดยAlan Parsons Project เพลงที่2เป็นเพลงของ Cyndi Lauper อีกครั้งหนึ่งกับเพลง Time After Time แล้วก็เพลงที่3เป็นเพลงของ Tiffany ค่ะเพลง All This Time นะคะก็เป็นเพลงที่เตือนคุณเรื่องเวลาว่าผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะคืนวันผ่านไปรวดเร็วค่ะเพราะฉะนั้นตั้งใจจะทำอะไรก็ขอให้ตั้งใจแล้วก็ทำให้สำเร็จด้วยนะคะเอาใจช่วยทุกๆงานของคุณให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะรักษาเวลาค่ะ

ผู้ฟังคะขอบคุณทุกท่านค่ะสำหรับการติดตามรับฟัง Beautiful Sound 92.0 แห่งนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะวันนี้มีโคดีๆปิดท้ายรายการนะคะคนเรามีเวลาพอเพียงเสมอถ้าหากว่าใช้มันให้ดีค่ะก็แบ่งสรรปันส่วนเวลากับงานแต่ละอย่างให้เสร็จเรียบร้อยทันเวลาด้วยก็จะทำให้เราภูมิใจแล้วก็เวลาก็จะไม่เสียไปเปล่าประโยชน์นะคะวันนี้กันทิตาประสิทธานุรักษ์นะคะขอให้คุณมีความสุขกับการทำงานตลอดเย็นค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะ Beautiful Sound สวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลยืนยันสถานการณ์โควิดในไทยมียารองรับเพียงพอไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกเทศกาลปีใหม่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการส่งต่อข้อความเตือนความรุนแรงของโรคโควิด-19 ทางสื่อออนไลน์โดยมีการอ้างข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ารัฐบาลเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่เนื่องจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลตาครอน XBC ที่อันตรายกว่าเดิม3เท่านั้นรัฐบาลขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่เคยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2565เพื่อสร้างความตื่นตระหนกและเป็นการนำข้อความผิดเบือนเก่ามาวนส่งต่อซ้ำในปัจจุบันนางสาวพลอยทะเลกล่าวเพิ่มเติมว่าจากข้อมูลการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคพบว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันยังคงเป็นไปตามคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลซึ่งระบบสาธารณสุขไทยมีความพร้อมทั้งยาและเวชภัณฑ์รองรับผู้ป่วยอย่างเพียงพออีกทั้งไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมหรือเทศกาลใดๆตามที่มีข่าวลือส่วนการเฝ้าระวังสายพันธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังและพบในประเทศไทยขณะนี้คือสายพันธุ์โอเมก้าNB.1.8.1 ซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์เดลตาครอน XBC ตามที่มีการกล่าวอ้างและส่งต่อกันในสื่อออนไลน์ทั้งนี้จากการติดตามข้อมูลทางระบาดวิทยายืนยันว่าโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 ไม่ได้ทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นและมีอัตราป่วยตายต่ำมากเพียงร้อยละ 0.01 โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปส่วนกรณีอาการรุนแรงยังคงพบเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง608รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนอย่าเชื่ออย่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดและสร้างความสับสนตื่นตระหนกในสังคมและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานราชการเท่านั้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio

0: คืนสูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสอลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่นอลินามินเอ็กซ
2: ์พลัสNew MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
3: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
4: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงปรินซ์ดอนจันสันปะตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
5: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
6: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
7: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
6: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: โรคอ้วนอันตรายบ่อเกิดโรคภัยหลายอย่างภาวะน้ำหนักเกินแล้วโรคอ้วนถือเป็นโรคที่อันตรายมากเป็นจุดเริ่มต้นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของโรคหลายโรคโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดโรคระบบหัวใจและหลอดเลือดและโรคมะเร็งผู้ที่มีน้ำหนักเกินถือเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคอ้วนจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพต่อคุณภาพของชีวิตในการดำเนินชีวิตประจำวันศูนย์ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องโรงพยาบาลลานนาเปิดให้บริการแล้วสำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากประสบปัญหาโรคอ้วนอยากรักษาด้วยการผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนักโดยการส่องกล้องติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์โรงพยาบาลลานนาโทร052-134-777
9: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
10: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: ปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
12: เจ็ดโหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
11: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วยนาโน EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
12: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ
13: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel AChannel B Stereo Multiplex Welcome to Chiang Mai Radio
14: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
15: You're listening

0: เอาเพลงจบเฉยเลยคุณผู้ฟังตัดถึบกันเฉยเลยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเพลงที่กำลังนั่งฟังแบบเคลิ้มๆกันเลยทีเดียวงานจากอารีนาเพลงนี้กับอัมเบร่าในวันนี้วันที่ฝนตกฝนพรำก็ต้องพกร่มไปไหนมาไหนด้วยแต่น่าเสียดายร่มขาดเฉยเลยคือร่มไม่เต็มเพลงนั่นเองค่ะต้องหาเพลงใหม่แล้วนะแต่ว่าก็ได้ฟังเกือบจะจบเพลงเหมือนกันนะงานจากเรียนหน้าเพลงนี้กับอามาร่าอาจจะเสียอารมณ์เล็กน้อยค่ะไอเดียก่อนนั้นด้วยกับสวรรค์ยูเลิฟนะกลับมาเจอกันรอบบ่ายค่ะคุณผู้ฟังทักทายกันกับบ่ายนี้ของเราวันจันทร์ที่31 สิงหาคม 2569วันเริ่มต้นสัปดาห์แต่ว่าเป็นวันสิ้นเดือนวันสุดท้ายของเดือนสิงหาคมเลยด้วยนะกำลังจะผ่านสิงหาคมไปขอให้เรื่องร้ายๆผ่านไปกับเดือนนี้กันละกันค่ะคุณผู้ฟังเป็นเดือนที่โอ้โหมีเหตุการณ์เยอะมากๆเกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยเองแล้วก็ในส่วนของทั่วโลกกันด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกันยายนเดือนหน้าขอให้ใจดีกับเราเยอะๆกันละกันค่ะพรุ่งนี้เช้าตื่นมาก็กันยายนแล้วนะและไทยช่วยไทยพลัสอย่าลืมใช้ให้หมดด้วยกันละกันค่ะบางคนอาจจะยังเหลืออยู่ติดในแอปพลิเคชันแบบประมาณว่า10บาท20บาทก็ใช้ได้นะซื้ออะไรก็ละกันละแต่ก็เหมือนเราถ้าเกิดว่าเรามีเหลือ20บาทง่ายๆเหลือ20บาทก็ถือว่าถ้าเกิดเราไปซื้อของ50บาทก็เหมือนจะได้ลดไป20บาทนั่นเองค่ะต้องใช้ให้หมดให้เกลี้ยงกันเลยทีเดียวแล้วพรุ่งนี้ก็รับยอดใหม่เดือนสุดท้ายของไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองนะคะเข้าสู่เวลาของการฟังเพลงค่ะนั่งยาวๆไปถึง4โมงเย็นเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับเวลาของการทำงานด้วยพร้อมกับอากาศที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนแดดไม่มีจริงๆในวันนี้นะคะใครซักผ้าไว้ก็นี่แหละร้านสะดวกซักน่าจะคึกคักด้วยการที่เอาผ้าไปอบกันค่อนข้างเยอะเลยสตอรี่ฮาร์ดค่ะเป็นจากจิมคลาชิโร่และอดัมลาวินค่ะ
1: Jim Clash Heroes, baby.

จาก The Calling เพลงนี้ค่ะคุณฟัง Wherever You Will Go บ่ายโมงกับอีกประมาณ26นาทีแล้วค่ะกับวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ฟังเพลงพร้อมด้วยกันที่นี่กับเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะชั่วโมงนี้มาพร้อมกับไทยวัสดุด้วยและโปรโมชั่นพิเศษโดนใจคนรักบ้านแน่นอนกับไทยวัสดุจัดโปรใหญ่กับงานไทยวัสดุ 9.9 ค่ะเสิร์ฟดีลฉ่ำทั้งหน้าร้านและออนไลน์ด้วยพิเศษสุดเฉพาะวันที่5ถึง9กันยายนนี้รับฟรีนะกดรับฟรีคูปองส่วนลดรวม 1,800 บาทที่แอปของไทยวัสดุนะคะพร้อมรับโปรสุดพิเศษอีกมากมายช็อปทางร้านเริ่มต้น 10,000 บาทรับคืนสูงสุด 21,000 บาทค่ะช็อปสินค้าแต่งบ้านครบทุก 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทนะคะช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทด้วยช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจัดส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยพร้อมกับโปรผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนหรือแบ่งชำระนานสูงสุด36เดือนนะคะแจกจัดหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วค่ะพบกัน28สิงหาคมถึง24กันยายนนี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์นะคะไทยวัสดุส่วนรวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้นค่ะเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะมาถึงงานของ The Black Eyed Peas เพลงนี้บ้าง

ด้วยบ่ายโมงกับ31นาทีค่ะกับชั่วโมงยามบ่ายชั่วโมงนี้มาพร้อมกับ3บัวกันด้วยข้าวครัวทำอาหารให้อร่อยกันดีกว่าค่ะเชื่อว่าเวลาที่เราเข้าครัวเราก็อยากจะทำให้มันอร่อยที่สุดถูกใจทั้งตัวเราด้วยแล้วก็คนที่อยู่ในบ้านด้วยค่ะบางคนอาจจะทำให้ลูกๆทานทำให้ครอบครัวได้ทานกันนะคะเวลาทำอาหารให้อร่อยหลายคนจะโฟกัสที่สูตรแต่จริงๆแล้ววัตถุดิบก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะถ้าใครกำลังมองหาวัตถุดิบคุณภาพหรือจะเป็นวัตถุดิบเกษตรแห้งวัตถุดิบสำหรับทำเบเกอรี่ลองเลือก3บัวค่ะแบรนด์คัดสรรแบรนด์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพมีประสบการณ์ในการคัดสรรวัตถุดิบมากกว่า50ปีใส่ใจทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกจนถึงการส่งมอบเราจะมีทั้งถั่วธัญพืชเห็ดแท้งสาหร่ายวัตถุดิบเบเกอรี่แล้วก็มีวัตถุดิบประกอบอาหารอีกหลากหลายชนิดเลยทีเดียวเหมาะทั้งเมนูคาวเมนูหวานและเบเกอรี่ต้อง3บัวเลยนะคะที่สามารถทำได้หลากหลายเมนูจริงๆ3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนูให้มื้ออาหารของคุณอร่อยมากยิ่งขึ้นเลือกคุณภาพดีเลือกได้กับ3บัวนะคะเชียงใหม่รีเทล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะกังฟูไฟติ้งเพลงนี้บ้าง

ยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะร้านจากพันธุ

0: ีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
3: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
3: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
5: ์เติมความสดชื่นให้คุณตลอดทั้งชั่วโมง Freshen Up เชียงใหม่ Radio 92
6: Refresh Refill the Music

พราะว่าค่ะคุณผู้ฟังนี่คือมาลดานะคะก่อนหน้านั้นมีมาเคเตอร์กับบานามาด้วยชื่อเพลงคล้ายๆกันนะคะคือกันนิดนึงแล้วกันค่ะเพราะว่าอากาศมันครึมเหลือเกินต้องเติมความสดชื่นเติมความเฟรชกันไปจะได้มีแรงทำงานในวันส่งท้ายเดือนสิงหาคมกันนะคะ13นาฬิกากับอีกประมาณ46นาทีค่ะกับชั่วโมงยามบ่ายและชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ด้วย Toyota เชียงใหม่ยังคงแนะนำกับความสวยและการเดินทางที่ตรงใจคุณด้วยค่ะคุณผู้ฟังกับศูนย์บริการของ Toyota เชียงใหม่มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษในรุ่นของ New BC4X นะคะรถไฟฟ้าที่สวยทั้งภายในและภายนอกค่ะรับความคุ้ม2ต่อด้วยกันดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด84เดือนผ่อนเริ่มต้น 13,652 บาทต่อเดือนหรือว่าจะเลือกดาวเริ่มต้นที่0บาทต่อที่2ค่ะรับฟรีทันทีกับ Toyota EV Vouchard ประกันภัยชั้น1 Toyota Care PHYD และขยายการรับประกันสูงสุด5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรให้คุณมั่นใจทุกการเดินทางรองรับการใช้งานแบตเตอรี่ไฟฟ้าถึง8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรรับรองการใช้งานระบบไฟฟ้า5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรโปรนี้ยาวๆไปถึง31ตุลาคม2569อยากจะมีรถไฟฟ้าใช้ก่อนสิ้นปี Toyota คันนี้สวยมากๆเลยทีเดียวแวะไปเทสได้และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมนะคะสาขาสยะเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฝางและเมืองง่านลำพูนด้วยคอลเซ็นเตอร์ค่ะ053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณเสมอนะคะ Hey wake up ส่งท้ายปลายเดือน Happy Birthday สำหรับคนที่ฟังที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้ด้วย

Universe นะคะก่อนนั้นมี Florida กับ Oh My God และ Andrea D กับ Is Your Birthday ค่ะแป๊บเดียวจะบ่าย2แล้วด้วยช่วงนี้ฟ้าฝนยังอยู่กับเราแบบยาวๆเลยนะคะล่าสุดอุตุนิยมคาดการณ์ว่า31สิงหาคมวันนี้จนถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ออกบ้านไปไหนพกร่มกันด้วยค่ะก็ยังมีหลายจุดหลายโซนที่มีความน่ากังวลเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกกันนะคะสิ่งที่เรากลัวก็คือฝนที่ตกแบบเรนบอมอะตกแบบเยอะมากซึ่งนั่นแหละเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันได้เหมือนที่เราเห็นในส่วนของน้ำท่วมหนักๆที่อำเภอปัวเมื่อประมาณกลางๆเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วก็แล้วกันนะฮะตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการฟื้นฟูและบางที่ก็ยังไม่สามารถที่จะฟื้นฟูได้ส่งแรงใจกับพี่น้องที่อยู่ในโซนของอำเภอปัวแล้วก็หลายๆจังหวัดที่เจอน้ำท่วมรอบนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะส่งท้ายกันก่อนในชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันพร้อมเพลงไทย Runway Lady Gaga และ Doja ค่ะเจอกันชั่วโมงหน้าบ่าย 2 นะคะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะสทนชจับตอฝนถล่มรอบใหม่เฝ้าระวัง22เขื่อนน้ำเกินความจุสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชออกประกาศฉบับที่1แจ้งเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งอย่างใกล้ชิดจนถึงวันที่2กันยายนนี้หลังคาดการว่าทั่วทุกภาคของประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการสถานการณ์น้ำซึ่งมีนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสทนชเป็นประธานเมื่อวันที่30สิงหาคมได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็ก22แห่งทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันมีปริมาณน้ำเกินความจุเก็บกักโดยสั่งการให้ปรับเกณฑ์การระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณฝนที่คาดว่าจะไหลเข้าอ่างตลอดช่วงฤดูฝนควบคู่กับการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนรวมถึงเร่งกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่ลำน้ำสายหลักสำหรับสถานการณ์น้ำใน4เขื่อนหลักลุ่มน้ำเจ้าพระยาปัจจุบันเขื่อนภูมิพลมีปริมาณน้ำคิดเป็นร้อยละ56เขื่อนสิริกิติ์ร้อยละ72เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนร้อยละ41และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ร้อยละ40โดยทั้ง4เขื่อนยังมีความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำเพิ่มเติมได้ขณะที่พื้นที่เสี่ยงสทนชได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังระดับน้ำในลำน้ำสายหลักและลำน้ำสาขาที่อาจเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งโดยเฉพาะแม่น้ำยวมแม่ฮ่องสอนแม่น้ำกกเชียงรายแม่น้ำน่านน่านและแม่น้ำยมในพื้นที่แพร่สุโขทัยและพิจิตรรวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์น้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยประเมินสถานการณ์วันละ2รอบเวลา 7:30 นและ 16:30 นเพื่อเตรียมความพร้อมและสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายGlobal House ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณเพื่อความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
5: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
7: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
8: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
7: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
8: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้

0: สุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยายนี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: รสมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
2: รสมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
1: รสมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
3: ไปหาหมอไหมคะ
4: ไม่อ
3: ่
4: ะ
3: ไปหาหมอเธออ
4: ืมไม่อ่ะ
3: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์รอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
5: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
6: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาขาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
7: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทน์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงถ้าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
8: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio You're listening 90

ของพี่พลอยโกศิยพงศ์ค่ะเพลงนี้ได้เจ้านายมาฟีเจอริ่งด้วยกับฝากส่งด้วยนะส่งกำลังใจส่งอะไรดีๆให้แก่กันและกันจะดีกว่านะคะส่งความน่ารักส่งความสดใสส่งอะไรที่ตลกให้กับคนที่เรารักดูบางทีมันก็ได้แชร์อะไรดีๆเหมือนกันคุณผู้ฟังจะได้ไม่เครียดกันนะคะ enjoy play กับวันที่ออนแอร์ด้วยเข้าสู่ชั่วโมงที่2ค่ะบ่าย 2:18 นาทีเหมือนมีความรู้สึกว่าแดดเริ่มมาบ้างนิดนึงคุณผู้ฟังหลังจากที่ครึ้มมาตลอดทั้งวันไม่แน่นะเดี๋ยวสักพักนึงแดดอาจจะเริ่มมาแบบเต็มที่ก็ได้ตอนนี้ฝนเริ่มเบาไปเยอะแล้วนะคะฟรีแมนดาวเพลงนี้กับเพื่อนสนิทค่ะ

0: รักเธอได้มากกว่าฉันแล้วเดี๋ยวฉันให้เยอะมากฉันรักเธอสุดๆประมาณนั้นเลยนะคะงั้นจากเจสเตอร์ค่ะเพลงนี้หมดชีวิตที่คนคนหนึ่งจะมีจากเพลงประกอบรักแห่งสีลมนะคะครีมแมนดาวกับเพื่อนสนิทด้วยจะขยับสถานะได้ไหมอันนี้ก็อยู่ที่คนสองคนจะคิดเองฝ่ายเดียวมันก็ไม่น่าจะได้แหละนะคะก็ต้องใจตรงกันทั้งสองคนด้วยค่ะบ่าย2กับ26นาทีชั่วโมงนี้ของเราอยู่ด้วยกันกับ MG Play Mask กันด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีรถที่ดีใช้ก่อนสิ้นปีแวะไปกันได้ที่ MG Play Mask ได้เรามาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษให้คุณได้เลือกรถคันเก่งคันโปรดที่จะพร้อมพาคุณเดินทางไปได้ทุกที่เลยทีเดียวค่ะตลอด11ปีที่ผ่านมา MG Play Mask ขอขอบคุณทุกความไว้วางใจจากลูกค้าทุกท่านนะคะเพื่อร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Play Mask ค่ะเราจัดแคมเปญสุดพิเศษระหว่างวันนี้จนถึง30กันยายน2569ถึงสิ้นเดือนหน้ากันเลยทีเดียวนะคะเมื่อคุณทดลองขับ MG ทุกรุ่นในงานโชว์รูมอีเวนต์และกิจกรรมเทสต์ไดรฟ์คาเฟ่รับฟรีไปเลยค่ะกระบอกน้ำพรีเมียมเก็บอุณหภูมิของ MG Play Maskและลูกค้าที่นำรถเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการของ MG Play Mask มียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 2,100 บาทขึ้นไปรับฟรีไปเลยค่ะกระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิพรีเมียมพร้อมรับส่วนลดพิเศษส่วนลดค่าแรง 10% ส่วนลดค่าไหล 15% ด้วยและข้อเสนอพิเศษที่สุดสำหรับลูกค้าที่จองและรับรถ MG ทุกรุ่นภายในวันที่30กันยายนนี้รับฟรีไปเลยค่ะกระเป๋าเดินทางพรีเมียมขนาด24นิ้วเพราะทุกการเดินทางคุณคือแรงบันดาลใจของเราค่ะพบกับกิจกรรมฉลองครบรอบ11ปีของ MG Play Mask สาขาดงเชียงใหม่เรื่องรถให้ Play Mask ดูแลนะคะอัปเดตกิจกรรมและโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ MG Play Mask เชียงใหม่หางดงได้เลยค่ะ
1: นี่เธอโชว์รูม MG Play Mask เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Play Mask ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Play Mask คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Play Mask ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไป

0: Refresh, refill the music.
1: นี่เธอโชว์รูม MG Primus เขาเปิดมาครบ11ปีแล้วนะ
2: 11ปีเปิดมาพร้อมๆกับที่ MG มาขายในไทยเลยนะ
1: บ้านเราออกรถ MG ที่ Primus ไป3คันแล้วทุกวันนี้ยังใช้งานได้ดีอยู่เลย
2: ใช่รถดีคุณภาพเชื่อถือได้แถมยังมีศูนย์บริการดีๆอย่าง Primus คอยดูแลตลอด
3: โชว์รูม MG Primus ฉลองครบรอบ11ปีมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกท่านด้วยส่วนลดอะไหล่ 15% และส่วนลดค่าแรง 10% พร้อมรับฟรีกระบอกน้ำพรีเมียมเมื่อมียอดใช้บริการครบ 2,500 บาทและลูกค้าที่จองหรือออกรถ MG ทุกรุ่นรับของขวัญสุดพิเศษในวันรับรถวันนี้ถึง30กันยายนที่โชว์รูม MG Primus สาขาหางดงเชียงใหม่เท่านั้น
1: นั้นเราไปดู MG Urban กันไหมเพิ่งเปิดตัวเลยจะได้เอารถไปเช็คระยะด้วย
2: ไปกันเลย
3: เรื่องรถ

0: ไพรมัสดูแล
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
3: ์โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
4: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
5: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
4: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
6: ์ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง Fresh It Up เชียงใหม่ Radio 92
7: Refresh Refill the Music

ากปานเพลงนี้ค่ะกับขอแค่นี้ Forever and Ever นะคะก่อนนั้นมี The Toys และก็นนทนนดอกไม้ที่รอฝนตอนนี้ฝนหายไปแล้วแดดมาแล้วตอนนี้นะคะออกแนวแบบร้อนแต่จริงๆก็ชอบแดดมากกว่าคุณผู้ฟังอากาศอึมครึมมันบางทีมันไม่ค่อยสดชื่นไม่ค่อยสดใสอากาศแบบนี้แหละสบายกว่าเยอะเลยนะคะชั่วโมงที่2ของเราค่ะบ่าย2กับอีกประมาณ44นาทีชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับรินลดากันด้วยค่ะสำหรับคนที่ชื่นชอบการดูหนังสยองขวัญฝากเรื่องนี้ไว้กับรินลดายังอยู่ในโรงฉายแวะไปดูกันได้ค่ะกับรินลดาพี่สาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงยึดทุกเทรนด์ทุกฮิตทุกกระแสอารวาสทุกพื้นที่แล้ววันนี้ค่ะพร้อมความสยองดูโหดแรงทะลุสัญญาณ 5G จากอินฟลูเอนเซอร์ขวัญใจวัยรุ่นรินลดาตัดสินใจทิ้งดิ่งร่างของตัวเองจากชั้น14ราฟาคอนโดมิเนียมสังเวยชีวิตให้กับชาวเน็ตร้อยพ่อพันแม่ที่โจมตีเธออย่างหนักก่อนตื่นขึ้นมาอีกครั้งในโลกหลังความตายพร้อมโอกาสเพียง49วันในการกลับมายังโลกมนุษย์เพื่อสาสางทุกอย่างที่ค้างคาโดยมีฮันน่าค่ะเด็กสาวลึกลับที่ตามติดมาจากปอลโลกคอยควบคุมกฎของเวลาและปอชายหนุ่มขายบะหมี่เกี๊ยวแสนธรรมดาที่ต่อสู้ให้รินดาพ้นจากชะตากรรมของการเป็นสัตว์นรกที่คนในโลกโซเชียลร่วมกันสร้างขึ้นมาโยชิรินดารับบทเป็นรินดากับสุดยอดผลการแสดงที่ท้าทายที่สุดในชีวิตค่ะกระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่และนีน่านัชชาร่วมด้วยนักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์อีกมากมายในรินลดา The Influencer ภาพยนตร์ไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีที่ไม่อยากให้คุณพลาดนะคะเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์กับรินลดา The Influencer ค่ะเชียงใหม่ Radio 92 MHz นะคะเงินจาก Freehand เพลงนี้บ้างจาก Genie Verse นะคะขาดความอบอุ่นค่ะ

จำเลยค่ะคุณผู้ฟังถูกขังไว้ใน The Wall นะคะงั้นจากทิลลี่เบิร์ดเพลงนี้กับจำเลยซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่มีความหนักแน่นในเรื่องของดนตรีด้วยนะคะ Free Hand ก่อนนั้นกับขาดความอบอุ่นในเวอร์ชันที่พิเศษมากเลยทีเดียวคุณผู้ฟังถามมานะคะแป๊บเดียวตอนนี้จะบ่ายสามแล้วด้วยค่ะแดดเริ่มมาแต่บางที่ฝนก็ยังตกอยู่คุณผู้ฟังแต่ว่าโซนในเมืองเนี่ยแดดเริ่มมากันแล้วด้วยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะอย่างที่บอกไปว่าหลายคนอาจจะชอบแดดมากกว่าชอบฝนตกเพราะโดยเฉพาะช่วงเย็นๆเวลาของการเดินทางซึ่งตอนนี้หลายเส้นทางในเชียงใหม่เราก็จะมีการก่อสร้างกันค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะที่บริเวณรอบคูเมืองนั่นเองค่ะอัปเดตการจราจรถนนบุญเรืองด้วยกันนิดนึงแล้วกันนะคะจากงานจราจรการปรับผิวถนนเส้นทางที่ยังสัญจรได้ก็คือช่องทางโรงเรียนวัฒโนผ่านได้โดยมีเครื่องจักรทำงานอยู่ช่องซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายไปโรงพยาบาลสวนดอกก็ยังเลี้ยวได้แต่ต้องระมัดระวังนะคะประตูสวนดอกยังสามารถกลับรถด้านในได้ค่ะและก็จุดกลับรถโรงเรียนวัฒโนก็ยังใช้งานได้ทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกแต่นั่นแหละฝากให้อย่าไปฝ่าฝืนเข้าไปในพื้นที่การก่อสร้างกันละกันเพราะว่าอาจจะทำให้งานล่าช้าและเกิดอุบัติเหตุได้ฝากด้วยกันละกันน่าจะมีปัญหาตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนี่แหละกลางวันบางจุดก็อาจจะมีรถติดบ้างนะคะคุณผู้ฟังขับขี่ด้วยความระมัดระวังอีกเส้นทางหนึ่งที่ฝากให้ชะลอกันนิดนึงละกันค่ะคุณผู้ฟังตำบลดอยสะเก็ดฝากเตือนมาเส้นสายเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยฝนตกที่ไรอุบัติเหตุเยอะมากๆเลยทีเดียวขับขี่ด้วยความระมัดระวังกันด้วยนะคะส่งท้ายกันก่อนค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันพร้อมกับเพลงไทยครึ่งแรกแล้วก็ครึ่งหลังก็จะมีชั้นสองมาฝากคุณผู้ฟังกันเช่นเคยไปพร้อมกับเพลงประจำวันถือว่าเป็นเพลงประจำวันเพลงหนึ่งเลยทีเดียวกับงานของศิลปินแฮปปี้ลี่สวัสดีวันจันทร์บางคนก็ชอบวันจันทร์บางคนก็ไม่ชอบนะคะถึงจะชอบไม่ชอบยังไงวันจันทร์ก็ต้องมาหาเราอยู่ดีแหละนะคะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะค่าไฟกันยายนรัฐเคาะโครงสร้างใหม่200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปประชาชนจะเริ่มได้รับประโยชน์จากโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งลดภาระค่าครองชีพด้วยการแก้ปัญหาที่ต้นทุนและโครงสร้างค่าไฟฟ้าอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟน้อยที่จะจ่ายในอัตราที่ถูกลงสำหรับบ้านอยู่อาศัยค่าไฟจะคิดในอัตราก้าวหน้า progressive rate โดย200หน่วยแรกอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยหน่วยที่201ถึง400อัตรา 4.1584 บาทต่อหน่วยและตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปอัตรา 4.3583 บาทต่อหน่วยเพื่อให้การคิดค่าไฟสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกพร้อมกันนี้อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทรวมค่า FT จะลดจาก 3.95 บาทเหลือ 3.86 บาทต่อหน่วยหรือลดลง9สตางค์ต่อหน่วยและจะแยกภาระค่าไฟฟ้าสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนช่วยลดภาระลงอีก 0.0634 บาทต่อหน่วยโดยคาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอีกการเปลี่ยนแปลงสำคัญคือการขยายสิทธิ์ให้ครอบคลุมประชาชนที่อยู่อาศัยจริงแม้ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหากมีการใช้ไฟเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องและมีประวัติชำระค่าไฟไม่น้อยกว่า6เดือนก็สามารถได้รับสิทธิ์อัตราค่าไฟใหม่ได้เช่นกันหลักคิดชัดเจนคือคนที่ใช้ไฟน้อยควรจ่ายน้อยลงและผู้ที่อยู่อาศัยจริงต้องเข้าถึงสิทธิ์ได้รัฐบาลต้องการให้การลดค่าไฟครั้งนี้เกิดผลกับบิลของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกับทำให้โครงสร้างค่าไฟมีความเป็นธรรมและยั่งยืนในระยะยาวจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: Chiang Mai Radio Freshen Up
3: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
4: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
5: เช็คด่วนอายุ50ปีขึ้นไปมีสิทธิ์ประกันสังคมฟังทางนี้คุณได้สิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
6: หาฟรีเหรออุ้ยแต่ไปโรงพยาบาลก็รอนานอยู่ดีอ่ะ
5: ใครบอกที่ลานา3เขามีบริการ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองออนไลน์ล่วงหน้าขับรถมาจอดที่หน้าห้องฉีดเดินเข้าห้องไม่ถึง10นาทีเสร็จ
7: หรือใครอยากฉีด4สายพันธุ์ไฮโดรสผู้สูงอายุหรือแบบพ่นจมูกก็มีครบ
5: รักษาสิทธิ์ของคุณแบบไม่ต้องรอคิวจองคิวเลยที่ LINE Official @lana hospital
8: รสมือเชฟอร่อยเพราะสามบัว
9: รสมือแม่อร่อยเพราะสามบัว
8: รสมือคุณก็อร่อยเพราะสามบัวสามบัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่สามบัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใครสามบัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
10: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสสำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัสจากประเทศญี่ปุ่น
11: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
10: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลียอัลลินามินเอ็กซ์พลัส
11: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
10: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
11: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
10: จากประเทศญี่ปุ่น
11: อัลลินามินเอ็กซ์พลัส
12: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
13: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
12: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
13: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
12: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
14: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิลก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิลหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิลฟรานิลครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิลที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิลจาก
15: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ 8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
2: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันสันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร0532420002
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่ 063-525-1719
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel B stereo multiplex Welcome to Chiang Mai Radio

าเลือกแล้วว่าจะไปสิ่งที่ทำได้คือทำใจนะคะและกลับมารักตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดียิ่งขึ้นค่ะยุคสมัยใหม่แขกๆก็ต้องใส่ใจตัวเองมากขึ้นนะคะงานของมีนบาร์แล้วก็การเดอะพาร์กินสันเพลงนี้ฉันทำอะไรได้และโบกี้ไลออนกับนาฬิกาทรายเมื่อ 2-3 วันก่อนเมื่อวานสิไม่ใช่ 2-3 วันก่อนก็เห็นคลิปนะในการเล่นคอนเสิร์ตของโบกี้ไลออนต้องบอกว่าเธอสปิริตแรงมากๆคือแม้จะป่วยไม่สบายก็ยังขึ้นเวทีคอนเสิร์ตแล้วก็คือร้องได้แหละแต่ว่าเสียงมันจะหายไปเป็นพักๆนั่นเองค่ะนาฬิกาทรายเพลงนี้แหละที่ค่อนข้างที่จะทำไม่ใช่นาฬิกาทรายที่เพลงที่เธอร้องบนเวทีก็คือที่คันหนังสือซึ่งพอร้องปั๊บเสียงหายนนทนนขึ้นไปช่วยร้องก็คือเป็นโมเมนต์ดีๆเพราะว่าการได้ขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็มีเพื่อนๆคอยช่วยคอยสปอร์ตมันทำให้ศิลปินเองบางทีก็ผ่อนคลายได้เยอะเลยทีเดียวแล้วก็แน่นอนนะคะว่าได้ใจแฟนๆไปค่อนข้างเยอะแต่เพลงนี้นาฬิกาทรายของโบกี้นี่ร้องยากจริงๆนะคะบ่าย3กับอีกประมาณ19นาทีค่ะชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับการดูแลสุขภาพด้วยไม่ป่วยนี่แหละดีที่สุดเลยโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอพร้อมดูแลสุขภาพคุณเสมอๆนะคะกว่า30ปีค่ะเราอาจเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต่สิ่งนึงที่ใกล้หมอไม่เคยเปลี่ยนก็คือเรายังคงดูแลคุณเหมือนคนในครอบครัวด้วยความใส่ใจอบอุ่นและความตั้งใจที่อยู่เคียงข้างคุณเสมอนะคะใกล้หมอวันนี้ยังคงเป็นใกล้หมอเหมือนเดิมค่ะใครๆก็ใกล้หมอนัดหมายในการรับบริการและก็ดูแลสุขภาพได้กับโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอนั่นเองนะคะช่วงนี้ยุ่งเยอะมากๆเลยทีเดียวไข้เลือดออกเป็นโรคหนึ่งที่ฝากให้ระมัดระวังการเช็คอาการตัวเองด้วยอาการที่ต้องเฝ้าระวังคือไข้สูงต่อเนื่อง 2-7 วันอาการปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวปวดกระบอกตามีผื่นหรือว่าจุดแดงออกตามผิวหนังนะคะหากมีอาการต่อไปนี้รีบพบแพทย์ทันทีก็คือมีเลือดออกผิดปกติอาเจียนต่อเนื่องปวดท้องรุนแรงซึมแล้วก็มือเท้าเย็นนั่นเองค่ะก็ดูแลสุขภาพกันไปนอกเหนือจากไข้เลือดออกแล้วไข้หวัดใหญ่โควิด-19แล้วก็โรคระบบทางเดินหายใจก็มาพร้อมกับอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วยอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะโรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงอยู่ก่อนถึงลอต้าสางดงค่ะ0532000002ใกล้หมอใกล้ใจอบอุ่นในบริการมาตรฐานสากลนะคะเดินมาสวัสดีค่ะนวัดกับเดิน

ได้กอดเธอสักครั้งคงจะดีขึ้นคงจะหายดีนะคะงานจากอิงวอร์ดันทอนและบิลกินกับผลข้างเคียงก่อนนั้นมีเธอและก็ฟิลโลกับเธอเสมอมานะคะเฟิร์สอนุวัฒน์กับเดินมาส่งด้วยตอนนี้3:30ค่ะชั่วโมงนี้ของเรายังอยู่ด้วยกันกับ Toyota เชียงใหม่ Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณนะคะให้คุณได้เป็นเจ้าของรถคันใหม่เงื่อนไขก็ดีบริการก็ประทับใจจะนำรถเข้าไปตรวจเช็คกันหรือว่าจะเลือกรถคันใหม่ข้อเสนอพิเศษก็โดนใจคุณแน่นอนค่ะสนใจรุ่นไหนก็อย่าลืมแวะไปเทสต์ไดรฟ์และเลือกกันได้กับ Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาเป็นเจ้าของรถคันใหม่ขับสบายกว่าเยอะเลยทีเดียวสนใจก็อย่าลืมแวะไปเจอกันได้มีทุกรูปแบบให้คุณได้เลือกกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถที่เขาเรียกว่าเล็กๆขับสบายประหยัดน้ำมันด้วยนะคะคล่องตัวในเมืองกับYaris Active HEV หรือว่าจะเป็นในรุ่นอื่นๆของเราทั้ง Fortuner Yaris Cross Corolla Cross กระบะก็ต้องยกให้ Hilux Tavo แล้วก็ Hilux Champ รถไฟฟ้า BC4S ค่ะมาพร้อมกับข้อเสนอพิเศษเหมือนเดิมและการดูแลหลังการขายอย่างสบายใจกับรถคันใหม่ของคุณนะคะศูนย์บริการของเราทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลติดกับนิยมค่ะสาขาสยามเคเวสาขาสันปะตองสาขาจอมทองสาขาฟางและเมืองง่านลำพูนส่วนคอเซ็นเตอร์053-202-009 Toyota เชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจและใกล้คุณอัปเดตโปรโมชั่นเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของ Toyota เชียงใหม่ได้เลยนะคะเชียงใหม่ Radio 92 MHz ค่ะคุณผู้ฟังส่งท้ายเบรกนี้ด้วยงานของสาวๆกันนิดนึงแล้วกันนะคะเป็นอีก1เพลงที่น่ารักดีนะงานจากพิซซี่เพลงนี้กับหงุดหงิดนั่นเองสำหรับหลายคนที่ต้องเจออารมณ์หงุดหงิดเวลาเจออะไรที่ไม่ได้ดั่งใจต้องแทนใจร่มๆเข้าไว้นะคะเดี๋ยวเจอกันครึ่งหลังค่ะ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00-23:00 สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
3: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่เรื่องเริงอยู่เสมอ
3: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
5: ์ Refresh Refill the music
6: Chiang Mai Radio

ู่ครึ่งหลังนะคะเพลงอย่างเช่นซองเหมือนเดิมค่ะอิริกนามและชีสเพลงนี้กับ Pearl Have Love นะคะก่อนหน้านั้นมีฟูจิคาเซด้วยกับ Misery ใครที่จองตั๋วบัตรคอนเสิร์ตของฟูจิคาเซนี่ก็แฮ่วกันไปเพราะว่างดแล้วเรียบร้อยนั่นเองค่ะก็รอดูแล้วกันว่าสักวันหนึ่งน่าจะได้มาแสดงคอนเสิร์ตในเมืองไทยนะเพราะว่าจริงๆแล้วฐานแฟนคลับของฟูจิคาเซในบ้านเราเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเข้าสู่ฟังเพลงเข้าสู่โซนของการฟังเพลงเอเชียนซองกันบ้างกันละกันค่ะคุณผู้ฟังเชียงใหม่รีดิโอ92เมกะเฮิรตซ์แดดที่บอกว่าเมื่อกี้เริ่มมาตอนนี้เริ่มไปกล่าวด้วยช่วงนี้วัน2วันจนถึงนู่นเลยค่ะต้นเดือนกันยายนเรายังเจอฝนกันเป็นระยะเพราะฉะนั้นเห็นแดดมาแป๊บนึงนี่ไม่ต้องดีใจกันไปเพราะว่าเขามาแวบแปดแวบเดียวเท่านั้นแล้วเขาก็แวบไปนั่นเองนะคะจากเพลงประกอบซีรีส์ Moon Lover ค่ะกับ For You

เพชรโหมดค่ะก็นับฟังกันจากซูเปอร์เจเนียร์เพลงนี้นะคะก่อนหน้านั้นมีเทรเซอร์ด้วยกับบอมแล้วก็รวมไปถึงงานของเพลงประกอบซีรีส์ Moon Lover หลายศิลปินมากบอกชื่อไม่หมดแน่นอนนะคะ For You นั่นเองค่ะเพลงแบบฟังสบายๆและตอนนี้ใกล้จะ 4:00 นแล้วด้วยกับคุณทุกการติดตามเดี๋ยวชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อและเรื่องราวที่น่าสนใจไปกันต่อกับรายการ Mass FM นะจะมีสาระดีๆติดตามได้กันได้เดี๋ยวพี่เตือนกลับมาเจอกันรอบเย็น 17:00 นถึง 18:00 นวันนี้ตลอดทั้งวันแดดคงจะไม่มาละเท่าที่ดูตอนนี้ก็เริ่มครึ้มกันนิดนึงดีที่ฝนไม่ตกเพราะว่าใกล้เลิกงานเลิกเรียนด้วยไปพร้อมกับเพลงนี้นะคะ Home Sweet Home จาก G-Dragon ชายังและแดซังค่ะเจอกัน 5:00 นนะคะ

0: ามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะเหตุน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ร่องเขาหิมาลัยชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนยังวิกฤตหลังจากที่มวลน้ำและดินโคลนปริมาณมหาศาลได้ซัดกวาดทุกอย่างที่ขวางหน้าเป็นระยะทางกว่า10กิโลเมตรขณะนี้ทีมกู้ภัยเนปาลและจีนยังคงเร่งปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนและต้องทำงานแข่งกับเวลาท่ามกลางอุปสรรคทั้งเรื่องโคลนและฝนอีกทั้งมีความกังวลว่าจะเกิดเหตุตะลิ่งเคยสาบเกิดใหม่พังทลายลงมาอีกครั้งล่าสุดการกู้ภัยได้ทำให้พบผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากขึ้นที่797คนในจำนวนนี้16คนอยู่ในฝั่งทิเบตและยังมีผู้สูญหายอีก 3,048 คนโดย592คนเป็นชาวต่างชาติด้านทางการทิเบตได้พิจารณาวิดีโอคลิปในวันพุธสัปดาห์ก่อนซึ่งเป็นวันเกิดเหตุโดยเห็นได้ว่ากระแสน้ำและดินโคลนที่ถล่มเข้าใส่ด่านจีโรงมีความรุนแรงและรวดเร็วมากโดยใช้เวลาเคลื่อนตัวระยะได้10กิโลเมตรในเวลาเพียง7นาทีซึ่งจากความเร็วระดับนี้โอกาสที่ผู้คนในบริเวณด่านจีโรงจะหนีทันนั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยจึงทำให้เวลานี้ยังไม่พบผู้รอดชีวิตในฝั่งทิเบตด้านกระทรวงการต่างประเทศของเนปาลได้เรียกร้องให้นานาชาติช่วยเหลือในการรับมือกับภาวะโลกร้อนตามที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งที่ทำให้ธารน้ำแข็งละลายและร้องขอให้ส่งทีมกู้ภัยที่เชี่ยวชาญมาช่วยเหลือคนงานโรงไฟฟ้าพลังน้ำอีกนับร้อยคนที่ยังคงติดอยู่ภายในอุโมงค์ของโรงงานในพื้นที่เกิดเหตุจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tunedFor news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายกรอบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: สวัสดีเจ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าดีๆสักคันอยู่แม่นกะเจ้า
4: ต้องนี่เลยรถยนต์ไฟฟ้า BYD ดีไซน์ทันสมัยสะกดทุกสายตาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้คุณขับขี่ได้อย่างมั่นใจปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: แวะมาได้ที่ BYD North Star มีโชว์รูมและศูนย์บริการครบวงจรบริการโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญสะดวกสบายพร้อมดูแลคุณทุกการเดินทางเจ้า
4: อยากทดลองขับหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรมาที่053-278-555
3: รถยนต์ไฟฟ้า BYD ทางเลือกใหม่ที่คุณมั่นใจได้
5: จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสความงดงามในงานมหกรรมเสน่ห์สีสันชาติพันธุ์ลำพูนตระการตาไปกับตลาดวัฒนธรรมอัตลักษณ์ชาติพันธุ์เลือกชิมช็อปสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นสุดพิเศษชมการแสดงดนตรีศิลปะวัฒนธรรมสุดอลังการตื่นตาตื่นใจกับการเดินแบบผ้าชาติพันธุ์พร้อมชมนิทรรศการและการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามาร่วมร้อยอัตลักษณ์สร้างคุณค่าจากทุนวัฒนธรรมสัมผัสเสน่ห์แห่งสีสันชาติพันธุ์ลำพูนที่รวมไว้ในที่เดียว28สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ณควงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่แล้วพบกันนะครับ
6: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
7: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
8: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวก้มๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
9: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
10: ไปหา
9: าหมอไหมคะ
10: ไม่อ
9: ่
10: ะ
9: ไปหาหมอเธออ
10: ือไม่อ่ะ
9: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
11: ไทยวัสดุ

0: ูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: 10 20 30 40 10 20 30 40ผมอยากออกรถผมอยากประหยัดรถอะไรดีครับต้องรถ D-Max อดอกเบี้ยคุ้มแถมช่วยค่าน้ำมันต้อง D-Max เท่านั้นทนทานคุ้มจริงออกรถ Isuzu D-Max วันนี้รับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% พร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu สาราเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทร์สันป่าตองจอมทองและสันสายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast checking your receiver channel A channel BStereo Multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
5: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล่นปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
6: You're listening 92 Chiang Mai Radio.ชิงใหม่ Radio 92เสนอรายการ Mass FM โดยคุณศรีสุดาโชวชาติ

0: เมื่อชีวิตต้องก้าวไปบนวิถีชีวิตปกติใหม่จำเป็นต้องใส่ใจและดูแลทั้งตนเองครอบครัวสังคมและสิ่งแวดล้อมเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
1: เพราะเรามีลมหายใจเดียวกันเพราะเรามีลมหายใจเดียวกัน
2: Mass FM
0: Mass FM
2: ร่วมตระหนักโดยForabee ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
3: Forabee
2: ผู้ไขความลับอันน่าอัศจรรย์จากรวงผึ้ง
4: การเวลาแบรนด์ช็อกโกแลตของคนไทยภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
2: แจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์แจ่มฟ้าเซฟมาร์ทด้วยสินค้ายอดฮิตบริการแบบมิตรต้องนิยมพาณิชย์พร้อมตัวแทนของเราทุกอำเภอและพนักงานเสนอขาย
5: มนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
2: ร้านวรรณสนันศูนย์รวมของฝากจากเจียงใหม่เจ้าม
5: ีโชคพลาซ่าคอมมูนิตี้มอลล์ที่มีความหลากหลายสะดวกสบายจับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
2: Mass FM ร่มธรรมร่มใจ

0: FM ร่วมทำร่วมใจจากใจศิสุดาชาวชาติค่ะดูเหมือนว่าปริมาณฝนที่เชียงใหม่ 70% ของพื้นที่จะกระจายอย่างเท่าเทียมทั่วทุกอำเภอนะคะไม่มากเกินไม่น้อยมากอยู่ที่ประมาณแตะไม่เกิน65มิลลิเมตรในขณะที่เมื่อวานนี้ทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ออกประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับ5ซึ่งเป็นระดับสูงสุดครอบคลุมเมืองฟุกุอิโอโนะและคาซึยามะของจังหวัดฟุกุอิทางตอนกลางของประเทศนะคะซึ่งมีการขอให้ประชาชนประมาณ 244,000 คนในพื้นที่ประสบภัยปฏิบัติตัวตามมาตรการฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยหลังจากมีรายงานดินโคลนถล่มแล้วก็รถยนต์ติดค้างบนถนนหลายสายที่ถูกน้ำท่วมโดยประชาชนราว 111,000 คนใน5เขตเทศบาลได้รับคำแนะนำให้อพยพจากพื้นที่เปรียบเทียบปริมาณฝนตลอด24ชั่วโมงสำหรับเชียงใหม่วันนี้สูงสุดไม่เกิน65มิลลิเมตรใช่ไหมคะในขณะที่ปริมาณฝนตกสะสมในพื้นที่ดังกล่าวของญี่ปุ่นมากกว่า300มิลลิเมตรซึ่งถือว่าเป็นสถิติสูงสุดโดยอาจจะมีฝนตกหนักเป็นพิเศษเพิ่มเติมโดยมีการคาดการณ์นะคะว่าจะมีฝนตกหนักตั้งแต่พื้นที่ทางตะวันตกของญี่ปุ่นไปถึงภาคตะวันออกของญี่ปุ่นในระยะนี้เนื่องจากสภาพบรรยากาศยังคงแปรปรวนค่ะยังมีข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ข้อคิดดีๆที่ติดตามได้จากคุณพัฒธรรมนัทชัยมินเป็นเพื่อนกันนะคะทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุแมส FM เชียงใหม่ตลอดจนสุขดีที่เชียงใหม่ติดตามทาง TikTok ก็ได้ค่ะและอีกหนึ่งเพจร่วมทำร่วมใจสามารถติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะ
1: แมส FM

0: แห่งสยามนิสสันออโตโมบิลเจ้าของสโลแกนจงเดินไปหาภูเขาอย่าให้ภูเขาเดินมาหาเราเพราะผมคิดว่าปกติผู้บริหารทั่วไปมักจะเรียกพนักงานมาประชุมกับเราเหมือนเราย้ายพนักงานทั้งกองทัพมาหาเราแต่สำหรับผมผมจะเดินไปหาเขาผมบอกลูกน้องของผมว่าเราต้องเดินไปหาลูกค้าอย่าให้ลูกค้ามาหาเรา
1: วันนี้ทำความดีแล้วหรือยัง
2: ร่วมทำร่วมใจสื่อธรรมสู่ใจร่วมทำร่วมใจร่มแห่งพระธรรมกางกั้นกิเลสและความทุกข์เพื่อประโยชน์และความสุขแก่หมู่ชนเป็นอันมากเชิญติดตามทาง Facebook YouTube ร่มธรรมร่มใจมีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ของคนเจียงใหม่มีโชคพลาซ่าแหล่งรวมสินค้าและบริการที่มีคุณภาพทันสมัยสะดวกสบาย
3: ริมปิงซูเปอร์มาร์เก็ตธนาคารแหล่งแฟชั่นแหล่งสุขภาพ
2: แหล่งอาหารนานาชาติที่อร่อยและหลากหลายจากทั่วทุกสารทิศ
1: พร้อมกับเมืองมีโชค
2: มีแต่ของล้ำล้ำอิ่มขนาด
3: ทุกเย็นวันจันทร์อังคารพบตลาดนัดมีโชคตลาดอาหารครบรถข้าวของครบครัน
1: พร้อมช็อปชิลชิมที่ตลาดเกษตรชุมชนทุกเสาร์อาทิตย
2: ์มีโชคพลาซ่าม
1: ีโชคพลาซ่า
2: คอมมูนิตี้มอลล์ที่ครองใจคนเชียงใหม่ในความพร้อมอันหลากหลาย
3: จับจ่ายด้วยราคายุติธรรม
1: มีโชคพลาซ่าถนนเชียงใหม่แม่โจ้สายใหม่053-240-745
3: 240-777
2: และทาง Facebook มีโชคพลาซ่า
4: คุณผู้ฟังคะอย่าลืมนะคะกัดนัดมีโชคทุกวันจันทร์และอังคาร5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มและกาดเกษตรอินทรีย์พบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์9โมงเช้าจนถึงบ่าย3มีโชคพลาซ่ากาดนัดมีโชคจันทร์อังคารและกาดเกษตรอินทรีย์ทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
2: สุขดีที่เชียงใหม่อีกหนึ่งบันทึกเพื่อเล่าเรื่องราวที่เป็นความสุขความดีงามและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตผ่านการผ่านพบผู้คนเหตุการณ์ประสบการณ์ความสำเร็จที่เที่ยวที่ทานในเชียงใหม่ใกล้กันทุกเวลาติดตามทาง Facebook สุขดีที่เชียงใหม
5: ่ต้นไม้จะเติบโตสูงใหญ่ออกผลได้ต้องมีรากที่ยังลึกเช่นเดียวกันกับเด็กน้อยที่ต้องได้รับการปลูกฝังอย่างรากด้วยความอบอุ่นและใส่ใจจากคุณครูที่มีความรักมอบให
6: ้โรงเรียนอนุบาลวารีถนนแก้วนวรัตน์ซอย2รับสมัครนักเรียนชั้นเนอร์เซอรี่เตรียมอนุบาลอายุ 1-2 ปีและนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 อายุ 3-5 ปี
5: โรงเรียนอนุบาลวารีจัดการศึกษาโดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญเสริมสร้างความพร้อมและพัฒนาการทุกด้านเพียบพร้อมด้วยวัสดุอุปกรณ์เสริมประสบการณ์ที่มีคุณภาพเหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละวัยภายใต้อาคารสถานที่สวยงามร่มรื่นสะอาดตลอดจนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow
6: มาร่วมเป็นครอบครัววารีเชียงใหม่ด้วยกันนะครับ
5: สอบถามรายละเอียดได้ที่053-241-163 Facebook วารีเชียงใหม่ School สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเทศบาลนครเชียงใหม
6: ่เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุข
5: นครแห่งความสุข
6: ภายใต้ชีวิตวิถีใหม
5: ่ประเพณีการนอนวัดในสมัยก่อนนับเป็นวิถีชีวิตอันงดงามมีผู้เฒ่าผู้แก่เป็นแบบอย่างให้ลูกหลานได้จดจำนำไปปฏิบัติบนวิถีแห่งความสงบการนอนวัดคือการเข้าไปบำเพ็ญธรรมของคนเฒ่าคนแก่ที่ทำสืบกันมาจุดประสงค์ก็เพื่อขจัดขัดเกลากิเลสจากความโลภโกรธหลงให้น้อยลงสถานที่ที่คนไปนอนวัดจำศีลภาวนาแต่ก่อนคือศาลาบาทที่ตั้งอยู่รอบวิหารผู้เฒ่าผู้แก่จะเอาเครื่องนอนมีเสื่อขนาดเล็ก1ผืนหมอน1ใบมุ้ง1หลังขันดอกไม้ธูปเทียนและภาชนะใส่ ใส่น้ำเพื่อกรวดน้ำบางแห่งจะไปนอนวัดกันตั้งแต่เย็นก่อนวันพระ1คืนและอยู่วัดในเช้าวันพระและนอนอีก1คืนหรือบางแห่งก็จะไปกันตั้งแต่ตอนเช้าวันพระแล้วนอนค้างที่วัดคืนเดียวคนที่สมาทานศีล5แล้วเมื่อถึงเวลาเย็นลูกหลานก็จะนำอาหารไปส่งที่วัดพอถึงเวลาพลบค่ำคนนอนวัดจะขึ้นไปรวมกันที่วิหารเพื่อไหว้พระทำวัดและสวดกรรมฐานแล้วจึงนั่งภาวนาเมื่อทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วจึงลงมานอนที่ศาลาบาทพอถึงเวลาตีห้าคนนอนวัดจะไปรวมตัวกันไหว้พระบนวิหารอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นลูกหลานจะนำเอาข้าวปลาอาหารมาส่งให้พ่ออุ้ยแม่อุ้ยเพื่อทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ให้พรเป็นอันเสร็จพิธีการนอน
7: เทศบาลนครเชียงใหม่นครแห่งความสุขนครแห่งความสุขภายใต้ชีวิตวิถีใหม่
8: คุณผู้ฟังคะเทศบาลนครเชียงใหม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2569สาขาการพัฒนาสังคมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนซึ่งจัดโดยสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่และชมรมเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่โดยนายอัศนีบรุณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ได้เล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่ให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมีทิศทางและพร้อมที่จะสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและเชื่อมั่นว่าพลังของเยาวชนคือพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงหากได้รับโอกาสและการสนับสนุนอย่างเหมาะสมเยาวชนเหล่านี้จะเป็นหัวเรือใหญ่ในการขับเคลื่อนจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรมและการเรียนรู้ที่น่าอยู่สำหรับทุกคนตามนโยบายที่ได้ให้ไว้ว่านครเชียงใหม่นครแห่งโอกาสสำหรับเด็กและเยาวชน

นิยมนิยมพาณิชย์มิตรภาพที่เคียงข้างคนเชียงใหม่การเปลี่ยนแปลงทำให้คุณรู้สึกหวาดกลัวเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอาจดูไม่เหมือนดังเดิมนะคะแต่ถึงแม้ว่าสิ่งต่างๆรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงไปแต่พวกเราไม่ได้เปลี่ยนผันตามนะคะความจำเป็นที่จะต้องมีเสถียรภาพในการดำเนินชีวิตนั้นก็เพื่อให้เราทั้งหลายยังสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ค่ะเมื่อคุณรับเอาสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณจำเป็นที่จะต้องมีความแน่วแน่มั่นคงในสิ่งที่คุณเป็นด้วยนะคะเพื่อที่จะรักษาไว้ซึ่งความสบายกายสบายใจและความมั่นใจในตนเองค่ะเมื่อต้องเริ่มต้นงานใหม่ๆเราทุกคนก็ย่อมรู้สึกถึงความตึงเครียดเป็นธรรมดาแต่อย่างไรก็ตามนะคะคนที่มุ่งความสนใจไปที่อัตลักษณ์ของตนเองมากกว่าความไม่แน่นอนของสิ่งที่อยู่รอบตัวคนผู้นั้นมักจะรู้สึกตึงเครียดน้อยกว่าและมักจะสามารถปรับตัวให้เข้ากับตำแหน่งหน้าที่งานใหม่ๆได้เร็วกว่า

0: ลดถล่มราคาครั้งยิ่งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% มางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าม
2: ือถือไอที
1: ลดไม่เกรงใจ
2: จักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยม
1: ดาวเริ่มแค่หลักร้อย
2: ช็อปสนั่นชิมสนุก
1: พบสินค้านาทีทอง
2: iPad 71ราคาไม่ถึงหมื่น
1: ซักผ้าฝาหน้า
2: เพียง 4,000 นิดนิด
1: งานนี
2: ้28สิงหา
1: ถึง6กันยายนนี้
2: เปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็น
1: เสาร์อาทิตย์เปิดถึง2ทุ่ม
2: ที่นิยมพาณิชย์สำนักงานใหญ
1: ่ของดี
2: มีจำกัด
1: หมดแล้วหมดเลย
3: เสียสั่งลดถล่มราคาสินค้าที่นิยมพาณิชย์กับมหกรรมเครื่องซักผ้าซื้อไซส์ใหญ่19กิโลซักผ้านวมได้ชิลๆจะซักกี่รอบก็ผ่อนวันละไม่ถึง16บาทจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาคุ้มทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
2: ถ้าเสียดายเครื่องเก่าก็เอาไปแลกใหม่ได้ราคาสูงสุดตั้ง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าให้เป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
4: คุณผู้ฟังคะข่าวดีที่นิยมพาณิชย์เคลียร์โกดังลดถล่มราคาครั้งใหญ่สุดแห่งปีสูงสุดถึง 80% นะคะมางานเดียวได้เครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ทางบ้านทุกชิ้นลดโหดเฉพาะงานนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ามือถือไอทีลดอย่างไม่เกรงใจจักรยานยนต์ใช้แล้วสภาพเยี่ยมดาวเริ่มแค่หลักร้อยค่ะช็อปสนั่นชิมสนุกพบสินค้านาทีทอง iPad Gen 11ราคาไม่ถึงหมื่นซักผ้าฝาหน้าเพียง 4,000 นิดๆ นอกจากนี้ยังมีสินค้าที่ขนมาลดกระหน่ำอีกมากมายงานนี้จนถึง6กันยายนนี้เท่านั้นค่ะเปิดให้ช็อปตั้งแต่10โมงเช้าถึง5โมงเย็นส่วนเสาร์อาทิตย์เปิดถึง2

0: อกลิ้นจี่ผสมมะนาวผสมขิงผสมโพรพอลิสผสมนมผึ้ง
1: ผสมรวงผึ้งเกสรดอกไม
0: ้โพรพอลิสฮันนี่เวนิก้าฮันนี่กรีนที
1: ขนมฮันนี่สูตร
0: และผลิตภัณฑ์เพื่อความงามกว่า40ชนิด
1: ในราคาที่ไม่แพง
0: ฟอราบีของฝากของขวัญที่พันผูกคุณค่าแห่งการให้

0: เชียงใหม่ลำปางเลยแยก TOT 200เมตรโทร053-420-568-9
1: Mass FM Your happiness, our happiness

คุณผู้ฟังคะดูเหมือนว่าภาวะความเป็นผู้นำที่ไม่เคารพและไม่ให้เกียรตินำมาซึ่งอำนาจที่สามารถจะชี้เป็นชี้ตายไม่เพียงให้แก่ผู้ที่อยู่ภายใต้การดูแลแต่ยังคาบเกี่ยวไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะเวลานี้ทางการรัฐออนทาริโอของแคนาดาติดตั้งป้ายขนาดใหญ่ริมทะเลสาบออนทาริโอประกาศย้ำทะเลสาบออนทาริโอตอนนี้และตลอดไปหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารให้สหรัฐเปลี่ยนชื่อทะเลสาบที่ใช้ร่วมกับแคนาดาเป็นทะเลสาบอเมริกาท่ามกลางความตึงเครียดทางการค้าและความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้นทางด้านมุขมนตรีรัฐออนทาริโอของแคนาดานายดักฟอร์ดเปิดตัวป้ายขนาดใหญ่ริมทะเลสาบออนทาริโอในชุมชนวิโนนา

านเมืองแฮมิลตันเพื่อยืนยันว่าทะเลสาบแห่งนี้จะยังคงใช้ชื่อทะเลสาบออนทาริโอระบุข้อความทะเลสาบออนทาริโอตอนนี้และตลอดไปหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศเปลี่ยนชื่อเป็นทะเลสาบอเมริกาทั้งนี้ฟอร์ดกล่าวว่าทรัมป์จะเรียกทะเลสาบแห่งนี้ว่าอะไรก็ได้แต่ประชาคมโลกก็ยังคงเรียกทะเลสาบออนทาริโอพร้อมย้ำว่าชาวแคนาดาจะยืนหยัดปกป้องอธิปไตยของประเทศและจะไม่ยอมถอยให้กับสิ่งที่เขาเรียกว่าคนพาลทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นหลังทรัมป์ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารให้เปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาพร้อมสั่งให้กระทรวงมหาดไทยสหรัฐดำเนินการปรับปรุงชื่อในระบบฐานข้อมูลชื่อสถานที่ทางภูมิศาสตร์อย่างเป็นทางการของสหรัฐภายใน30วันอย่างไรก็ตามคำสั่งดังกล่าวมีผลต่อการใช้ชื่อในหน่วยงานของสหรัฐเท่านั้นประเทศอื่นไม่ได้มีพันธะต้องเปลี่ยนตามทำให้ทางการแคนาดาปฏิเสธการเปลี่ยนชื่อดังกล่าวโดยมาร์คคาร์นีนายกรัฐมนตรีแคนาดาย้ำก่อนหน้านี้ว่าสิ่งต่างๆควรถูกเรียกตามชื่อของมันและทะเลสาบแห่งนี้คือทะเลสาบออนทาริโอตอนนี้และตลอดไปทางด้านทิมฮิลสันมุขมนตรีรัฐโนวาสโกเชียกล่าวติดตลกว่ามันคือทะเลสาบออนทาริโอนะเพื่อนขณะที่ฟอร์ดเปิดเผยว่าได้รับโทรศัพท์จากผู้ว่าการรัฐหลายคนของสหรัฐซึ่งยืนยันว่าจะยังเรียกทะเลสาบแห่งนี้ว่าทะเลสาบออนทาริโอต่อไปโดยข้อพิพาทเรื่องชื่อทะเลสาบเกิดขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างแคนาดากับสหรัฐที่ตึงเครียดขึ้นหลังการเจรจาการค้าระหว่าง2ประเทศล้มเหลวเมื่อวันที่21สิงหาคมและสหรัฐประกาศขึ้นภาษีสินค้าจากแคนาดามูลค่าประมาณ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในอัตรา 50%ขณะที่แคนาดาเตรียมใช้มาตรการภาษีตอบโต้ในอัตราเทียบเท่ากันเริ่มวันที่8กันยายนนี้ก่อนหน้านี้ทรัมป์และฟอร์ดมีการตอบโต้กันอย่างรุนแรงผ่านสื่อโดยฟอร์ดกล่าวหาว่าทรัมป์เป็นคนพาลขณะที่ทรัมป์ตอบโต้ด้วยการวิจารณ์ฟอร์ดและกล่าวหาตนและกล่าวหาว่าแคนาดาปฏิบัติต่อสหรัฐอย่างไม่เป็นธรรมในช่วงสุดสัปดาห์ทรัมป์ยังเผยแพร่วิดีโอที่สร้างด้วยปัญญาประดิษฐ์หลายคลิปบนสื่อสังคมออนไลน์หนึ่งในนั้นแสดงภาพเขาเตะป้ายทะเลสาบออนทาริโอแล้วเปลี่ยนเป็นยินดีต้อนรับสู่ทะเลสาบอเมริกาอีกคลิปเป็นภาพฝูงห่านแคนาดาที่มีทรงผมคล้ายทรัมป์และถือปืนเดินลาดตระเวนริมทะเลสาบที่ใช้ชื่อใหม่การเปลี่ยนชื่อทะเลสาบครั้งนี้มีลักษณะคล้ายกรณีที่ทรัมป์เคยลงนามคำสั่งเปลี่ยนชื่ออ่าวเม็กซิโกเป็นอ่าวอเมริกาเมื่อกลับเข้าสู่ทำเนียบขาวในปี2025ซึ่งเม็กซิโกปฏิเสธโดยเหตุผลว่าสหรัฐไม่สามารถเปลี่ยนชื่อแหล่งน้ำระหว่างประเทศที่ใช้ร่วมกันได้ฝ่ายเดียวกรณีดังกล่าวยังนำไปสู่ข้อพิพาทระหว่างเม็กซิโกกับ Google หลัง Google Mapsแสดงชื่อแตกต่างกันตามประเทศโดยผู้ใช้งานในสหรัฐเห็นชื่ออ่าวอเมริกาขณะที่ผู้ใช้งานในเม็กซิโกยังเห็นชื่ออ่าวเม็กซิโกส่วนผู้ใช้งานในประเทศอื่นก็เห็นชื่อทั้งสองแบบสำหรับทะเลสาบออนทาริโอเป็นหนึ่งใน5ทะเลสาบ Great Lakes ตั้งอยู่ระหว่างรัฐนิวยอร์กของสหรัฐกับรัฐออนทาริโอของแคนาดาชื่อออนทาริโอมีที่มาจากภาษาของชนพื้นเมืองฮูรอนคำว่าออนเนทาริซึ่งหมายถึงทะเลสาบแห่งพื้นน้ำส่องประกายขณะที่รัฐออนทาริโอของแคนาดาก็ได้รับชื่อมาจากทะเลสาบแห่งนี้เช่นกันค่ะ

0: อนาคตของลูกเริ่มต้นจากโรงเรียนที่มองเห็นศักยภาพของเขาวารีโอเพนเฮาส์2027เปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณหากคุณกำลังมองหาโรงเรียนที่ไม่ได้สอนเพียงให้ลูกเรียนเก่งแต่พร้อมค้นหาความถนัดพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นใจให้ลูกเติบโตในแบบของตัวเองเชิญนะคะมาเปิดโลกการเรียนรู้สู่อนาคตที่เป็นคุณวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะเราเชื่อว่าเด็กทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันหน้าที่ของโรงเรียนก็คือช่วยเขาค้นพบขอเชิญคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาสัมผัสประสบการณ์จริงมาดูห้องเรียนมาพูดคุยกับครูมาดูหลักสูตรและกิจกรรมและค้นพบว่าวารีเชียงใหม่จะพาลูกของคุณไปได้ไกลแค่ไหนวันเสาร์ที่12กันยายนนี้ค่ะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง10โมงครึ่งในระดับอนุบาลส่วนระดับประถมและมัธยมตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง11โมง45นาทีที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่พบกันนะคะเยี่ยมชมหลักสูตรและห้องเรียนกิจกรรมเวิร์กช็อปนำเสนอหลักสูตรเข้มข้นสัมผัสบรรยากาศการเรียนรู้จริงสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้อย่าปล่อยให้การเลือกโรงเรียนเป็นเพียงการเลือกสถานที่เรียนนะคะแต่อยากให้เป็นการเลือกพื้นที่ที่ลูกจะเติบโตพบกันในวารีโอเพนเฮาส์2027เพราะอนาคตของลูกไม่จำเป็นต้องเหมือนใครวารีเชียงใหม่ and education beyond tomorrow 053-140-232-4 การศึกษาเพื่ออนาคตที่ก้าวไกลค่ะ
1: การเวลา
2: คราฟแฟลต
3: จากต้นโกโก้ริมรั้วขยายเป็นสวนขนาดใหญ่ที่เชียงใหม
1: ่สู่การรังสรรค์ความมหัศจรรย์ของช็อกโกแลตที่อร่อยและหลากหลาย
3: จากแรงบันดาลใจกลายเป็นงานสร้างสรรค์ความสุขให้ใครๆที่แวะมา
1: From passion to creation
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลตภูมิใจในรางวัลระดับนานาชาติ
1: International Rising Star International Chocolate Awards Asia Pacific
3: การเวลาคราฟช็อกโกแลต4สาขาทางเข้ากองบิน41เซนเฟสชั้น4และศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
1: การเวลา
2: คราฟช็อกโกแลต
1: สาขาล่าสุดภายในโรงแรม The Celine Riverside ถนนเจริญกรุงกรุงเทพ
4: ศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม
5: ่วนัสนัน
4: สวัสดีเจ้าแวะมาซื้อของฝากแล้วยังได้ของกินล้ำๆคัดแต่คุณภาพปิ๊กไปกินที่บ้านตวยก็ได้นะเจ้าร้านวนัสนันผู้ผลิตและจำหน่ายแหนมวนัสนันไบโอเทค
5: แคบหมูกึ่งสำเร็จรูปแคปปี้กรอบอร่อยไขมันต่ำ
4: ข้าวซอยไก่พร้อมปรุงอร่อยได้ทันทีนอกจากนี้ยังมีของดี
5: ห้องเชียงใหม
4: ่ไส้อั่วแกงฮังเลน้ำพริกหนุ่มผักผลไม้ดองต้นตำรับจากวนัสนันเจิญจวนกันมาที่วนัสนันร้านวนัสนันสาขาใหญ่บนถนนเชียงใหม่ลำปางเลยแยกสารเด็กไปทางฟ้าห้าม053-240-829สาขาท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และสาขาภายในปั๊มปตท.สารพี
1: ร้านวนัสนันศูนย์รวมของฝากจากเชียงใหม่เจ้า
4: จากเสาชิงช้าสู่สาขาที่นิมานเชียงใหม่
5: จากปี1964จนถึงวันนี
4: ้กว่า50ปี
5: แห่งการรักษาคุณภาพความสดอร่อยและปลอดภัย
4: มนนมสดรสนมที่ไม่เคยเปลี่ยนมนนมสดความอร่อยที่มากด้วยคุณค่า
5: เครื่องดื่มนมสดรสละมุน
4: ขนมปังปิ้งหน้าต่างๆด้วยสัมผัสที่กรอบนุ่มทั้งหน้าสังขยาช็อกโกแลตเผือกข้าวโพดเนยถั่วเนยนมเนยน้ำตาลแยมส้มและสตรอเบอรี่พร้อมขนมปังนึ่งเนื้อเหนียวนุ่มหวานหอมด้วยสังขยาไข่และใบเตย
5: ขอแนะนำของหวานรสเนียนฉ่ำพุดดิ้งนมสดและช็อกโกแลตพร้อมไอศกรีมโฮมเมดจากผลไม้สดรสหลากหลาย
4: มนนมสดถนนนิมานเหมิน
5: 053-214-410
3: กับก้าวใหม่ที่เติบโต
4: มนนมสดขยายสาขาภายในปั๊มปตท.แม่ริมก่อนถึงแยกแม่ริมเสมิง
3: และสาขาถนนสมโภชเชียงใหม่700ปีก่อนถึงสี่แยกตลาดแม่เหีย
4: มนนมสด
0: คุณผู้ฟังคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมสีสันให้กับชีวิตได้ทุกวันเปิดบริการตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มนะคะความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนนับเป็นสถานที่พักผ่อนของคนทุกวัยด้วยไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างและมีความหลากรูปแบบสัมผัสบรรยากาศความสะดวกที่ครบครันและทันสมัยทั้งชมชิมช็อปพร้อมความบันเทิงและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามีร้านค้าร้านอาหารร้านเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าก้าวไปพร้อมๆกันกับศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนร่วมเติมเต็มความสุขที่หลากหลายสู่การจับจ่ายที่สบายใจพบกันนะคะแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำพูนตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง3ทุ่มค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะอยากเชิญชวนให้ทุกท่านมีโอกาสได้จิบน้ำผึ้งโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากฟอราบีซึ่งผ่านกระบวนการในการที่ได้มาในน้ำผึ้งที่มีคุณค่ามีความสะอาดแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะน้ำผึ้งนับเป็นสารให้ความหวานจากธรรมชาติถูกเก็บจากน้ำหวานของดอกไม้นานาชนิดโดยผึ้งงานทำหน้าที่ขนน้ำหวานกลับมาเก็บไว้ภายในรังโดยระหว่างทางผึ้งงานก็จะใช้เอนไซม์ภายในกระเพาะย่อยน้ำหวานให้กลายเป็นน้ำผึ้งแล้วก็นำมาบ่มไว้ภายในหลอดรวงเพื่อที่เก็บไว้ใช้เป็นอาหารในยามที่ขาดแคลนโดยน้ำผึ้งแต่ละชนิดนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายคล้ายคลึงกันแต่จะมีความแตกต่างกันที่สีกลิ่นแล้วก็รสชาติซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของดอกไม้ที่ผึ้งไปเก็บน้ำหวานมาน้ำผึ้งเป็นสารอาหารที่ร่างกายสามารถดูดซับไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีนะคะเพราะฉะนั้นการบริโภคน้ำผึ้งจะทำให้ร่างกายไม่อ่อนเพลียแถมยังมีสรรพคุณในการฆ่าเชื้อยับยั้งเชื้อแบคทีเรียลดการอักเสบบรรเทาอาการไอเจ็บคอท้องผูกท้องเสียแล้วก็ช่วยความชุ่มชื้นอีกทั้งช่วยบำรุงผิวพรรณเล็บแล้วก็เส้นผมได้อีกด้วยด้วยความปรารถนาดีจากฟอราบียังมีอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลสุขภาพจากรวงผึ้งเชิญนะคะที่ฟอราบีช็อปภายในหมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์และที่โชว์รูมยังมีพิพิธภัณฑ์ผึ้งให้ทุกท่านได้ศึกษาตามไปนะคะที่โชว์รูมของฟอราบีถนนเชียงใหม่ลำปางเลย TOT 200เมตร0987496355ติดตามรายละเอียดได้ค่ะทางเว็บไซต์ www.forabee.com ค่ะ
1: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
2: กาดมณีตลาดหน้าเดินเพลิดเพลินกับการเลือกสำรับกับข้าวทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มและร้านอาหารหลากหลาย

0: ุขนาดใหญ
1: ่กาดมณีแลนด์มาร์คกลางใจเพื่อการผ่อนคลายบนถนนบัวลายติดศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม
2: ่สนใจพื้นที่ขายติดต่อ061-329-5632
3: มากอายุมากความเข้าใจ
4: ถาวรท่อไอเสีย
5: มากความรู้ใจมากประสบการณ์
3: กว่า40ปีถาวรท่อไอเสียบริการแก้ปัญหาหม้อพักท่อไอเสียด้วยความซื่อสัตย์และแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
1: จากเจ้าของร้านพร้อมอาณาจักรหม้อพักท่อไอเสียที่มีให้เลือกมากที่สุดทุกรุ่นทุกรูปแบบแม้แต่รถที่ตกรุ่นไปแล้วถึง50ปีในราคายุติธรรมสามารถเลือกได้ตามงบที่มีด้วยบริการหลังการขายที่ดูแลอย่างรับผิดชอบมั่นใจและสบายใจเมื่อมีปัญหาหม้อพักท่อไอเสียแวะมาที
5: ่ถาวรท่อไอเสียบนถนนโชตนาเยื้องสนามกอล์ฟลานนา
3: 053-217-763 053-225-943 ถาวรท่อไอเสีย
6: คุณผู้ฟังคะยังรอคุณเสมอนะคะที่นี่ Mass FM จากใจศรีสุดาชาวชาติและเป็นเพื่อนกันด้วยค่ะอีกหนึ่งช่องทาง Facebook Fanpage รายการวิทยุ Mass FM เชียงใหม่สุขดีที่เชียงใหม่และร่มธรรมร่มใจวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐเร่งปรับภาษีรถยนต์วาง3เป้าหมายดึงลงทุนผลิตส่งออกสร้างงานไทยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเร่งปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบหมายกรมสรรพสามิตพิจารณาโครงสร้างอัตราภาษีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนผลิตใช้ชิ้นส่วนและสร้างการจ้างงานในประเทศไทยการพิจารณาครั้งนี้ครอบคลุมรถยนต์ทั้งระบบทั้งรถยนต์ไฟฟ้า EV รถยนต์ไฮบริดและรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปโดยเฉพาะในภาวะที่ตลาด EV เติบโตอย่างรวดเร็วขณะที่ความตกลงการค้าเสรี FTA บางฉบับทำให้รถยนต์สำเร็จรูปนำเข้าจากต่างประเทศได้รับสิทธิด้านภาษีศุลกากรจึงจำเป็นต้องพิจารณาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตควบคู่กันเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมตลาดการลงทุนและการผลิตในประเทศขณะเดียวกันการปรับโครงสร้างภาษีไม่ได้พิจารณาเพียงว่าจะเพิ่มหรือลดอัตราภาษีเท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของการวางทิศทางอุตสาหกรรมยานยนต์ในระยะต่อไปโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้มอบนโยบายแก่กรมสรรพสามิตไว้3เป้าหมายสำคัญ 1. นำเข้าเพื่อการลงทุน Investment Driven Import การนำเข้ารถยนต์เทคโนโลยีใหม่ต้องเชื่อมโยงไปสู่การลงทุนระยะยาว 2. ผลิตเพื่อส่งออกมุ่งสู่ Regional EV Hub ต่อยอดความแข็งแกร่งของประเทศไทยจากการเป็นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์สำคัญหรือ Detroit Asia 3. ยกระดับ Local Content สู่ชิ้นส่วนมูลค่าเพิ่มสูง High Value Added Local Content สนับสนุนผู้ผลิตชิ้นส่วนและห่วงโซ่อุปทานไทยให้ก้าวจากการผลิตและประทับชิ้นส่วนพื้นฐานทั้งนี้กระทรวงการคลังและกรมสรรพสามิตอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดโครงสร้างอัตราภาษีและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ตลาดและทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศในระยะต่อไปจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย Alinamin X Plus.
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus.
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus.
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
5: Alinamin X Plus
3: สำหรับผู้ที่ร่างกายอ่อนเพลีย
4: Alinamin X Plus
3: จากประเทศญี่ปุ่น
4: Alinamin X Plus
6: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายโรบอนเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียวGlobal House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
7: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8 Speed ดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
8: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียนปรินซ์ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
9: New MG Urban 1ชาร์จวิ่งได้ไกล530กิโลเมตรพร้อมห้องโดยสารกว้างนั่งสบายมั่นใจทุกเส้นทางกับระบบ ADAS ที่ช่วยควบคุมรถและเปลี่ยนเลนให้อย่างอัจฉริยะจุทุกไลฟ์สไตล์ด้วยช่องเก็บของใหญ่ยักษ์480ลิตรพร้อมเทคโนโลยีช่วยจอดให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น New MG Urban Life Easy
10: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
11: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
10: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว
11: 3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรสมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
12: เตือนแล้วนะใครอายุ50ปีขึ้นไปมีประกันสังคมอย่าปล่อยสิทธิ์ทิ้งไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่3สายพันธุ์ฟรีที่โรงพยาบาลลานา
13: แถมไม่ต้องกลัวเสียเวลา
12: ถูกต้องด้วยช่องทางด่วนพิเศษ Drive In วัคซีนจองจอดฉีดจองคิวออนไลน์เลือกวันฉีดจอดรถหน้าห้องฉีดวัคซีนได้เลยสะดวกรวดเร็ว10นาทีจบจะเลือกวัคซีน4สายพันธุ์ไฮโดสพรีเมียมหรือแบบพ่นจมูกก็ซื้อง่ายผ่านออนไลน์รีบมาใช้สิทธิ์และจองคิวได้เลยแอดไลน์แอดลานาฮอสพิทอล
14: เปียกก็เอาอยู่แห้งก็พุ่งสุดมิตซูแสงชัยท้าให้คุณลอง All New X-Force HEV Emotion
15: 7โหมดขับขี่รับจบทุกสภาพถนนระบบ AYC มั่นใจทุกโค้งประหยัดเวอร์ 24.4 กิโลเมตรต่อลิตร
14: ดีไซน์ล้ำออปชั่นล้นเสียงเทพระดับยามาฮ่าพรีเมียมหายห่วงทุกฤดูฝุ่นฟอกอากาศด้วย Nano EX สบายใจกล้องรอบคัน360องศาเริ่มเพียง 899,000 ครอบครัวมิตซูรับเพิ่ม 10,000 บาท
15: จองได้แล้ววันนี้ที่เพจมิตซูแสงชัย3สาขารวมโชคแม่เหี่ยลำพูนมิตซูแสงชัยอันดับ1ภาคเหนือ

0: ูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: ถ้าในแต่ละวันยืนขายของนานปวดเมื่อยขาทาฟรานิวกลมๆเงยๆทำงานบ้านปวดเมื่อยหลังทาฟรานิวหรือออกกำลังกายจนปวดเมื่อยก็ทาเลยฟรานิวฟรานิวครีมบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ง่ายคลายปวดฟรานิวที่ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟรานิวจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
4: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92 โดย Chiang Mai Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเล็งปิงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
5: You're listening

หรือผู้ชายเสียใจไม่เป็นงานเก่าของพี่อู๋นะคะเกิดเป็นผู้ชายต้องมีใจอดทนแต่สมัยนี้ทั้งหญิงทั้งชายทุกคนต้องอดทนนะคะอดทนให้ได้แล้วเราจะผ่านทุกวันผ่านทุกเดือนไปได้นี่ก็กำลังจะผ่านเดือนสิงหาคมพรุ่งนี้เช้าตื่นมาเข้าสู่กันยายนแล้วนะแล้วก็อย่าลืมใช้ไทยช่วยไทยพลัสให้หมดด้วยคุณผู้ฟังจะได้เคลียร์กันไปและพรุ่งนี้จะได้เริ่มต้นใหม่กับไทยช่วยไทยพลัสในรอบสุดท้ายเดือนที่4ก็คือกันยายนนั่นเองนะคะก่อนนั้นมีงานของธเนศวรกุลเคราะห์กับทำใจลำบากด้วยค่ะเจอกันรอบเย็น 17:00 นถึง 18:00 นเลือกเพลงเก่ามาฝากกันเช่นเคยกับเชียงใหม่เรดิโอวันนี้อากาศไม่ร้อนเท่าไหร่ค่อนข้างแบบชิลๆสบายๆไม่ร้อนไม่ฝนไม่ตกไม่อะไรใดๆ

็บเอาเดือนและดาวที่เธออยากได้มาให้เธอนะคะงานเก่าของวสันต์ชวนตระกูลเพลงนี้กับให้เธอและอินคาหมดแล้วหมดเลยไม่ให้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะเรื่องของใจหมดแล้วก็หมดเลยจริงๆค่ะ 17:26 น.กับเวลาช่วงเย็นของเรานะคะและชั่วโมงนี้มาพร้อมกับแสงชัยมอเตอร์เซลล์กันด้วยค่ะใครที่กำลังมองหารถคันใหม่นะคะและรถไฟฟ้าอาจจะยังไม่ตอบโจทย์กันใช่ไหมคะคุณผู้ฟังรถยนต์มิซูฟูไฮบริดคือคำตอบประหยัด 24.4 กิโลเมตรต่อลิตรแล้วก็ที่สุดด้านช่วงล่างปรับที่ถึง7โหมดขับขี่โดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้ใช้โหมดเวทมั่นใจทุกโค้งทั้งความปลอดภัยและก็บริการหลังการขายโดยเฉพาะเรื่องอะไหล่รอไม่นานด้วยค่ะแนะนำกับ All New Mitsubishi Forge HEV นะคะ SUV ดีไซน์ยอดเยี่ยมแห่งปีราคาเริ่มต้นที่ 899,000 บาทออกรถเพียง 49,000 บาทหรือผ่อนเริ่มต้น 6,388 บาทและพิเศษวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังมาพร้อมกับขอเสนอดีๆจากเรานะคะออกรถเดือนนี้รับเพิ่มเป็น Exclusive Gift Set สุดชิคจากจิรายุกูมูลค่า 1,470 บาทด้วย Xpander HEV ค่ะ2025เป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็น MPV 7ที่นั่งอันดับ1ในตลาดรับส่วนลดกว่า 150,000 บาทด้วยจองพิเศษวันนี้นะคะฉลองโปรแรง Mitsubishi ครบรอบ65ปีต่อเนื่องฟรีบัตรน้ำมัน 10,000 บาทดอกเบี้ยพิเศษที่ 0% นาน48เดือนครอบครัว Mitsubishiลดเพิ่มอีก 10,000 บาทด้วยลูกค้านิติบุคคลลดเพิ่มสูงสุด 80,000 บาทท้ายห่วงตอนนี้ค่ะขยายระยะรับประกันตัวรถและระบบไฮบริดจาก5ปีเป็น7ปีเต็มหรือ 150,000 กิโลเมตรและรับประกันแบตเตอรี่ถึง10ปีเลยทีเดียวนะคะสอบถามเพิ่มเติมเทสได้และเลือกรถคันใหม่ด้วยกันได้กับศูนย์บริการของมิสูแสงชัยทั้ง3สาขาสาขาแม่โจ้แยกรวมโชคนะคะสาขาแม่เฮียหางดงติดกับแม่โครหางดงสาขาลำพูนที่สันป่าฝ้ายยอดขายและศูนย์บริการอันดับ1ของประเทศไทยสอบถามเพิ่มเติมที่053262555ค่ะ053262555และดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Fanpage ของมิสูแสงชัยเชียงใหม่ได้เลยนะคะเชียงใหม่รีเดล92เมกะเฮิรตซ์ค่ะพี่เบิร์ดธงชัยเพลงนี้บ้างกับอยากรู้ค่ะ

0: Refresh, refill the music.
1: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: เพราะวิกฤตจะเป็นบทพิสูจน์ว่าใครที่พร้อมเคียงข้างไปกับคุณใหม่ New X The Next P เครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force เกียร์อัตโนมัติ8สปีดดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกภายในมั่นใจด้วยช่วงล่างใหม่ Stiff Flex และกล้องรอบคัน360องศาฝ่าทุกวิกฤตด้วยเอกสิทธิ์ของผู้ชนะออกรถวันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 11,000 กว่าบาทพร้อมช่วยค่าน้ำมัน 5,000 บาท
3: สัมผัสและทดลองขับพร้อมรับข้อเสนอพิเศษได้แล้วที่ Isuzu ศาลาเชียงใหม่ทั้ง5สาขาหน้าโรงเรียน Prince ดอนจันทน์สันป่าตองจอมทองและสันทรายที่เดียวจบครบวงจรพร้อมบริการโทร053-242-002
4: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมไหวฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
5: ์โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
6: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
7: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
6: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาละวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้

านได้ไหมจะได้อยู่ด้วยกันแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะนั่งคุยกันได้แบบนานๆเลยนะคะนานๆจะได้เจอกันสักทีสำหรับคนที่แบบไม่ได้เจอกันนานๆและได้เจอกันครั้งหนึ่งเนี่ยมันฟูใจฟูแล้วก็มีความสุขเมามอยกันแบบสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะงานเก่าของสรัญญาส่งเสริมสวัสดิ์กับอยู่นานๆได้ไหมและมาชาวัฒนาพาณิชย์กับรอด้วยค่ะคุณผู้ฟังกับชั่วโมงยามเย็นของเรา 17:44 นะคะและชั่วโมงนี้ค่ะมาพร้อมกับความอร่อยให้คุณได้แวะไปชิลไปพักกันได้ร้านเปิดแล้วเรียบร้อยค่ะ 17:00 นถึง 23:00 นเปิดร้านเปิดครัวพร้อมให้คุณได้ฟินกับความอร่อยของอาหารทะเลซีฟู้ดเลเวอร์ต้องชอบที่นี่แน่นอนค่ะเพราะว่ามีเมนูให้คุณได้เลือกเยอะมากๆเลยทีเดียวอยากทานอะไรก็เลือกได้สั่งได้กุ้งหอยปูปลาจัดมาให้ครบเลยนะคะแนะนำกับเมนูพิเศษซิกเนเจอร์ของร้านที่ใครไปก็ติดใจเพราะว่าความแซ่บของเมนูนี้ปลาเต่าเต้ยหม้อไฟค่ะเนื้อปลาสดเด้งน้ำซุปหอมกลมกล่อมเนื้อปลาคือนุ่มละลายในปากเลยนะคะมีความอร่อยให้คุณได้เลือกกันชอบปลาก็สั่งเมนูปลาเต่าเต้ยหม้อไฟชอบกุ้งก็สั่งเมนูกุ้งเหยียบน้ำได้เลยค่ะน้ำซุปเดียวกันอร่อยเหมือนกันเลยนะคะปูทะเลผัดผงกะหรี่ค่ะเนื้อปูแน่นหวานซึ่งที่นี่เราใช้ปูตัวใหญ่ก้ามปูใหญ่มากคลุกซอสเข้มข้นละมุนกำลังดีกุ้งแม่น้ำเผาไซส์ใหญ่ค่ะมันกุ้งเยิ้มสีส้มทองเนื้อหวานฉ่ำเต็มคำปลาหมึกแดดเดียวปลาหมึกย่างเกี๊ยวปลาท่าฉลอมยำสาวท่าจีนไก่ย่างชมจันทร์หอยเชลล์ทรงเครื่องหอยหวานเผาหอยนางรมสดนะคะแล้วก็มีเมนูปลาก็เยอะค่ะปลากระพงทอดน้ำปลาหรือว่าจะเป็นปลากรอบรับพิสดนะคะแล้วก็มีเมนูอื่นอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะต้มยำกุ้งแซ่บมากกุ้งอบบุญเส้นกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็อื่นๆอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังตามไปฟินไปอร่อยกันได้นอกเหนือจากความอร่อยแล้วเนี่ยบริการก็ดีแล้วก็รวมไปถึงบรรยากาศก็ดีด้วยรวมความสุขง่ายๆคุณได้แวะไปชิลกันทุกวันนะพิกัดของร้านอยู่ที่7ยอดค่ะซอยโพธาราม2ซอย LCC ขับผ่านโรงเรียน LCC นิดเดียวค่ะเจอซอยแรกด้านซ้ายมือเลี้ยวซ้ายเข้าไปด้านในได้เลยพร้อมให้บริการทุกวันและทุกเย็นเหมือนเดิมนะคะจองตัวล่วงหน้าได้ค่ะ0635251719เบอร์นี้0635251719และดูข้อมูลเพิ่มเติมดูรีวิวกันได้ผ่านทาง Facebook และ TikTok ของท่าจีนชมจันทร์พลัสตามไปfollow กันได้ค่ะคุณผู้ฟังบรรยากาศดีๆและก็รวมไปถึงความสุขดีๆให้คนได้เลือกกันเชิญได้ที่นี่ทุกวันกับร้านท่าจีนชมจันทร์พลัสนะคะเชียงใหม่เรดิโอ92 เมกะเฮิรตซ์ค่ะคุณผู้ฟังกับเวลาช่วงเย็นของเราและเพลงเก่าทั้งนั้น

็นคนหนึ่งแม้จะเป็นคนสุดท้ายที่เธอจะมองกันแล้วแต่นะคะเงินเก่าของนันทิดาแก้วบุษราพี่ตู่ค่ะขอเป็นคนหนึ่งวิดากรมรกุลนครเพียงแค่ใจเรารักกันและพี่แหวนด้วยกับเรามีเรานะคะเวลาจะหมดแล้วคุณผู้ฟังจะ 18:00 นได้เวลาเตรียมตัวกลับบ้านได้เวลาเตรียมตัวพักกันแล้วค่ะพรุ่งนี้ก็เจอกันกับเดือนใหม่นะอย่าลืมเตรียมตัวพลิกปฏิทินไปกันต่อกับเดือนที่9ของปีนี้ก็คือกันยายนในวันพรุ่งนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังส่งท้ายสิงหาคมขอให้มีความสุขกันมากๆเลยทีเดียวแล้วก็พรุ่งนี้อย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ได้ซื้อตัวเลขเพื่อจะได้เป็นการลุ้นกันพรุ่งนี้รวยกันทั่วหน้ากันละกันค่ะส่งท้ายกันก่อนด้วยเงินเก่าของแอมสวรรค์ลีลาบุตรกับความทรงจำนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Chiang Mai Radio. Freshen up.
1: Refresh. Refill the music. Chiang Mai Radio. Freshen up.
2: ฝนมาแล้วบ้านใครมีรอยร้าวรอยรั่วรอยซึมอย่าปล่อยไว้ให้บานปลายครัวบ้านเฮาส์ชวนคุณเตรียมบ้านให้พร้อมรับทุกสภาพอากาศกับแคมเปญซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วครบทุกตัวช่วยงานซ่อมงานยาแนวงานกันซึมงานอุดรอยร้าวสีทาบ้านเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านอีกมากมายพิเศษสุดซื้อครบ 10,000 บาทรับคืนทันทีคูปองส่วนลด 2,000 บาทซ่อมบ้านไม่สะดุดอุดทุกรอยรั่วช็อปเลยที่ Global House ทุกสาขาทั่วประเทศของดีราคาคุ้มเลือกง่ายจบครบในที่เดียว Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
3: โตโยต้าเชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่นโตโยต้าเชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรรมหรือผมร่วงจากการทำคีโมเราคัดสรรวิกผมแท้และวิกผมใหม่ฟอกเกรด A คุณภาพพรีเมียมเพื่อความเนียนเป็นธรรมชาติที่สุดเสริมบุคลิกภาพให้คุณดูดีในทุกมุมมองมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
4: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
5: รถมือเชฟอร่อยเพราะ3บัว
6: รถมือแม่อร่อยเพราะ3บัว
5: รถมือคุณก็อร่อยเพราะ3บัว3บัวผลิตภัณฑ์วัตถุดิบเกษตรแห้งและเบเกอรี่เบื้องหลังทุกเมนูอร่อยทั้งข้าวหวานครัวไทยและครัวโลกกว่า50ปีที่เราใส่ใจคัดสรรเพื่อคุณเริ่มที่3บัวรถมือคุณก็เด็ดไม่แพ้ใคร3บัวเติมเต็มคุณค่าทุกเมนู
7: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited Partnership ออกอากาศจากอาคารเลนติงพลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ www.chiangmairadio.com
8: You're listening

ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลาก

0: หลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิมซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 นถึง 17:00 นโทร053-299-898
2: Radio Twilight
3: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่เรดิโอชวายไลน์ 92.0 นะครับผมสมเกียรติช่วงนี้สายกลับเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังขับรถกลับบ้านเย็นวันจันทร์วันนี้31สิงหาคมวันสุดท้ายของเดือนนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังท่ามกลางบรรยากาศฝนฟ้าโปรยปลายพรำๆขับรถเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับวันนี้แล้วก็แสดงความยินดีนะฮะกับสาววอลเลย์บอลทีมหญิงของเราคว้าแชมป์เอเชียได้ตั๋วพิเศษนะฮะหรือว่าโกลเด้นบัสเซอร์เลยก็ได้ข้ามฝั่งไปเล่นโอลิมปิกโดยไม่ต้องควอลิฟายแล้วนะฮะคุณผู้ฟังชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทั้ง6สาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่กับชาบูกุครับและขอบคุณวอร์มอัพคาเฟ่เดอะเบสอินทาวน์ความสุขสนุกสนานเอนเตอร์เทนเมนต์อาหารอร่อยครบครันไปที่เดียวคุ้มเลยวอร์มอัพ0534000677นะครับแต่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมนะครับและบรรยากาศเย็นวันนี้ของเรากับนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจ 92.0 กับ Radio Twilight ครับ
1: Radio Twilight

0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา
2: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
3: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองพบความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลาก

0: 6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พลามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
1: Radio Twilight
2: สนับสนุนโดยห้างทองสิงห์ทองแม่ริมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทอง

0: วันจันทร์วันนี้ก็คงไม่มีอะไรที่จะยินดีเท่ากับการคว้าแชมป์เอเชียนะฮะครั้งที่3แล้วสินะฮะดูประวัติศาสตร์นี่เราวันนี้มาได้2สมัยติดละนะฮะสำหรับคว้าแชมป์เอเชียนะฮะชนะจีนไปเมื่อวานนี้คือในช่วงที่ทำรายการเมื่อวานเนี้ยมันอยู่ในช่วงกำลังแข่งขันพอดีกว่าจะจบก็2ทุ่มครึ่งอ่ะคุณผู้ฟังเราก็เลยไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลอะไรได้มากมายจากนั้นนอกจากเอาใจช่วยกันแล้วกันแล้วก็ผ่านไปดีวันนี้คงต้องสึกกับดีเพราะว่าเธอทำให้คนไทยทุกๆคนมีความสุขมากเลยเมื่อวานนะครับแหมแล้วก็บอกตรงๆว่าเสียน้ำตากันมาตลอดเลยสัปดาห์นี้ตั้งแต่เน่มาที่แล้วพอมาวันนี้นะฮะเจอวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเข้าไปอีกโอ้โหสุดๆเลยทีเดียวแล้วก็เป็นวันที่เพลงชาติไทยเพราะที่สุดในโลกเลยนะตอนที่ทีมชาติของเรานั้นได้รับเหรียญรางวัลนะฮะถือว่าเป็นอีกขั้นหนึ่งของกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของเราได้เป็นตัวแทนไปแข่งกีฬาโอลิมปิกแล้วนะครับสำหรับการที่ได้แชมป์เอเชียอเมริกาได้ไปแล้วนะครับเพราะเป็นเจ้าภาพคิวที่2ก็คือเมื่อวานตอนเที่ยงก็คือแคนาดาอันนั้นก็ชนะก็ได้แชมป์ก็ได้เป็นตัวแทนไปแล้วอเมริกาโซนอเมริกาเหนือนะและนอกจากนั้นนะครับเอเชียพอตอน2ทุ่มทีมชาติไทยตัวแทนจากเอเชียก็ได้ตำแหน่งนี้นะที่เหลือต้องคอดิฟายกันไปส่วนใครจะผ่านไปกี่รอบก็ต้องว่า VNL อีก2ปีนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าโอลิมปิกครั้งนี้มีปี28นะฮะมีเวลาอีกประมาณปีกว่าๆก็ไปลุ้นกันอีกทีขอแสดงความยินดีกับสาวๆของเราด้วยกับ Radio Twilight 92.0 ครับ
1: Radio Twilight

0: your eye out for Amy.
1: Radio Twilight 92.0 ผมสมเกียรติช่วงนิสัยนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการชาบูกุชาบูที่คุณต้องทานทุกสาขานะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้19ปีแห่งคุณภาพ The Original Made in เชียงใหม่นะครับและ Warm Up Cafe The Best in Town One Stop Service ความสุขสุขสนานครบครันทั้งอาหารเครื่องดื่มสังสรรค์ดนตรีครบครันเชิญได้ที่ Warm Up Cafe The Best in Town 0534006777นะครับและขอบคุณห้างทองสิงห์ทองแม่ริมเยื้องๆกับธนาคารกรุงเทพสาขาแม่ริมจำหน่ายทองรูปพรรณทุกชนิดรับซื้อทองเก่าให้ราคายุติธรรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับทองโดยเฉพาะทีเดียวเชิญได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมครับและบูชิโดไอซึกายะ69ทุกเมนูหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าอร่อยทุกเมนู69เท่าเดิมกับบูชิโดนายบาร์คอฟฟี่เราทำกาแฟด้วยใจเรดิโอทวายไลท์ 92.0 ครับ
2: Radio Twilight.

0: Quiet Life
1: สนับสนุนโดย Warm Up Cafe The Best in Town ถนนนิมมานเหมิน053-400-677
2: ชาบูกุชาบูที่คุณต้องลองเพราะความอร่อยที่หลากหลายและบริการดีที่คุณจะประทับใจพร้อมเสิร์ฟคุณภาพทั้งเนื้อวัวเกรดพรีเมียมเนื้อหมูคุโรบุตะสไลด์เนื้อไก่คลีนคลีนและยังมีผักสดให้เลือกอร่อยกว่า20ชนิดแถมยังมีไอศกรีมตบท้ายมื้ออร่อยน้ำซุปที่หลากหลาย4รสชาติซุปต้มยำกุ้งน้ำข้นสไตล์ไทยซุปต้นตำรับชาบูหอมหวานซุปน้ำดำทงคัตสึสุดคลาสสิกซุปหม่าล่าชาที่ลิ้นหน่อยๆอร่อยมากจะซุปไหนก็อร่อยกันได้ทุกวันชาบูกุทั้ง6สาขาหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าสาขานิ่มซิตี้เดลี่ชั้น2สาขา3แม่เหี่ยสาขา4พรามสแควร์แยกเมย่าสาขา5กรีนพาร์คเลยแยกเซ็นทรัลเฟสซ้ายมือและสาขา6กาดฝรั่งแม่ริมสาขานี้มีอาหารญี่ปุ่นจำหน่ายด้วยพบชาบูกุทั้ง6สาขา10โมงเช้าถึง3ทุ่มทุกวันชาบูกุสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้
3: อยากให้รางวัลกับตัวเองมองหาของขวัญให้สำหรับคนที่เรารักหรืออยากลงทุนเก็บทองแวะมาดูทองรูปพรรณทั้งแหวนสร้อยข้อมือสร้อยคอหรือทองแท่งได้ที่ห้างทองสิงห์ทองแม่ริมห้างทองสิงห์ทองรับประกันคุณภาพรับซื้อทองเก่าทุกชนิดให้ราคายุติธรรมทองดีมีคุณภาพไว้ใจเราห้างทองสิงห์ทองแม่ริมให้บริการจันทร์ถึงเสาร์ 8:30 น.ถึง 17:00 น.โทร053-299-898
0: Radio Twilight
1: สนับสนุนโดยชาบูกุชาบูที่คุณต้องลอง17ปีแห่งคุณภาพสะดวกอร่อยราคาที่คุณยิ้มได้ชาบูกุทั้ง5สาขา

0: ้างครับตอนนี้จะใกล้จะ19 นาฬิกาแล้วต้องลาคุณฟังแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามและฟังรายการด้วยกันมานะครับขอให้คุณฟังขับรถถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับ
1: Radio Twilight

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนวุฒิสภาอนุมัติพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาะคาร์กศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านกำลังถูกกองทัพสหรัฐโจมตีจนได้รับความเสียหายอย่างหนักต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมรับฟังข้อเสนอจากพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งแผนแก้ปัญหาระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมติดตามรายงานจากทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมารัฐบาลจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมทางด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติติดตามรายงานจากผู้สื่อข่าวสวทสงขลาค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีนำข้อมูลจากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนและทุกภาคส่วนมาระดมความคิดเห็นในการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปแนวทางการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นครั้งแรกของคณะรัฐมนตรีที่เปิดการประชุมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับทุกภาคส่วนเพื่อนำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างไปประกอบการพิจารณาของรัฐบาลผลักดันการพัฒนาพื้นที่ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการคมนาคมการบริหารจัดการภัยพิบัติความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่พร้อมย้ำว่าสิ่งสำคัญคือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่และต้องมีแผนแก้ปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวรวมทั้งทุกหน่วยงานต้องบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อลดอุปสรรคและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นให้นำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
4: สิ่งสำคัญก็คือการพัฒนาจะต้องตอบโจทย์ปัญหาของประชาชนและสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของแต่ละพื้นที่ดังนั้นจึงขอให้การนำเสนอและการหารือในวันนี้มุ่งเน้นจำเพาะลงไปโดยตรงถึงการระบุปัญหาชัดเจนเสนอแนวทางแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงและพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบายที่จำเป็นโดยครอบคลุมทั้งมาตรการระยะเร่งด่วนและการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาในระยะยาว
2: ทั้งนี้ผลการระดมความคิดเห็นของการประชุมเชิงปฏิบัติการได้แบ่งออกเป็น4กลุ่มและผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแล้วเพื่อนำไปสู่ข้อปฏิบัติที่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงติดตามจากรายงานมารีชัยโยค่ะ
5: การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพื้นที่ก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันพรุ่งนี้แบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักตามมิติการพัฒนาประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจมีข้อเสนอเร่งรัดโครงการขนาดใหญ่เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกโครงข่ายมอเตอร์เวย์รถไฟทางคู่และการยกระดับด้านชายแดนให้ทันสมัยเพื่อกระตุ้นการค้าชายแดนมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและการปรับปรุงข้อบังคับผังเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อการตั้งโรงงานร่วมถึงแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎหมายประมงเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านสังคมผลักดันนโยบายซีโร่ดรอปเอาท์เพื่อดึงเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษากลับเข้าเรียนควบคู่กับการยกระดับทักษะรายงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเตรียมความพร้อมโครงสร้างรองรับสังคมผู้สูงอายุรวมทั้งจัดตั้งศูนย์บำบัดและฟื้นฟูยาเสพติดแบบครบวงจรด้านความมั่นคงมีข้อเสนอให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยทำความเข้าใจกับนานาชาติเพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและนักท่องเที่ยวรวมทั้งผลักดันการสร้างรั้วชายแดนรวมกับมาเลเซียและจัดตั้งด่านตรวจอัจฉริยะติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองและการค้าของเถื่อนและด้านภัยพิบัติโดยมีข้อเสนอแนวทางการบูรณาการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการขุดลอกและการสร้างแก้มลิงเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยซ้ำซากพร้อมทั้งเรียกร้องให้พัฒนาระบบเตือนภัยแบบเรียลไทม์
2: สอดคล้องกับนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่เปิดเผยแผนรับมืออุทกภัยในปีนี้เตรียมเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากตัวเมืองพร้อมเร่งขุดลอกคลองและแก้มลิงเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำ
6: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเปิดเผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้จัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมบูรณาการการเตรียมความพร้อมและการแจ้งเตือนสถานการณ์รวมถึงการเตรียมเครื่องสูบน้ำประจำจุดตามคลองต่างๆขณะเดียวกันได้จัดซื้อเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมเพื่อใช้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหากมีน้ำไหลเข้าสู่เขตเมืองจะผ่านน้ำออกทางคลองร.7พร้อมเร่งขุดลอกพื้นที่แก้มลิงให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้และในเดือนพฤศจิกายนจะติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีก10 ตัวเพื่อเร่งระบายน้ำจากพื้นที่แก้มลิงลงสู่คลอง30 เมตรให้รวดเร็วที่สุดส่วนความกังวลว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปีนี้จะซ้ำรอยกับเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2568หรือไม่นั้นมองว่าต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ภัยพิบัติแต่ยืนยันว่าอำเภอหาดใหญ่มีความพร้อมในการรับมือสถานการณ์เบื้องต้นทราบว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณกว่า20 ล้านบาทสำหรับดำเนินการขุดลอกคูคลองในพื้นที่มีเป้าหมายสำคัญคือเร่งตัดน้ำจากคลองร.6 ออกจากพื้นที่เมืองให้เร็วที่สุดพร้อมเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้ได้มากที่สุดวาสนาตระเกตรายงาน
2: ขณะเดียวกันเพื่อในความสะดวกด้านการเดินทางและขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคใต้รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานครั้งสำคัญด้วยการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสตีเฟนเอ็นนาเดกวาว่าที่ผู้อำนวยการธนาคารโลกประจำประเทศไทยและเมียนมาหรือ World Bank และผู้บริหารระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลาถึงตำบลกองถนนอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาตำบลเกาะกลางถึงตำบลเกาะลันตาน้อยอำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความยินดีและเน้นย้ำถึงความสำคัญของทั้งสองโครงการดีว่าให้ดำเนินโครงการตามมาตรการสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดสูงสุดโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของโลมาอิราวดีพร้อมขอให้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดสัญญาเพื่อให้เป็นสะพานแห่งโอกาสในการเชื่อมต่อเศรษฐกิจการขนส่งโลจิสติกและการท่องเที่ยวระหว่างฝั่งอ่าวไทยกับอันดามันพร้อมยกระดับให้ภาคใต้ของไทยเป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคอาเซียน
7: อีกไม่กี่ปีจากสงขลาไปพัทลุง15 นาทีครับจาก2 ชั่วโมงเหลือ10 นาทีเซ็ตลันตาแล้วก็ลันตาน้อยใช่ไหมครับแต่ว่าระหว่างเกาะกับแผ่นดินไม่มีวันนี้เราเชื่อมทั้งเกาะทั้ง2 เกาะแล้วก็แผ่นดินใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคใต้จะต้องเป็นที่ที่เป็นศูนย์กลางของความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจทั้งด้านการใช้ชีวิตโอกาสที่น้องประชาชนที่รัฐบาลตั้งใจเป็นการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการ
3: สำหรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางจาก2 ชั่วโมงเหลือเพียง10 นาทีและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่เพื่อเชื่อมต่อเกาะลันตากับแผ่นดินใหญ่จากเดิมใช้เวลานานในการรอข้ามฟากนานที่สุดประมาณ 2-3 ชั่วโมงเหลือเพียง2นาทีปฏิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: นอกจากนี้สถานการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญวันนี้นายกรัฐมนตรีจึงเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้ประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสที่สารกลางจังหวัดสงขลาโดยมีตัวแทนผู้นำท้องถิ่นผู้นำบุคลากรทางการศึกษาผู้แทนศาสนาภาคเอกชนและประชาสังคม
5: ได้นำเสนอประเด็นที่เป็นปัญหาและต้องการให้แก้ไขอาทิการแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องการให้จัดตั้งอาคารศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติดตำบลกระโดจังหวัดปัตตานีขอให้สนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์บุคลากรฝึกอาชีพเชื่อมโยงหน่วยงานเพื่อให้เกิดการทำงานจริงเป็นคนดีกับคืนสู่ครอบครัวและชุมชนด้านพลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่ารัฐบาลมุ่งมั่นแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมอบหมายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค9ร่วมกับภาคีเครือข่ายร่วมกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบร่วมจัดปัญหาอาชญากรรมเพราะปัญหาเหล่านี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการก่อเหตุความแรงในพื้นที่ภาคใต้พนิษฐ์นาถแสนสุขรายงานจากอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
9: ขณะที่การพัฒนาภาคการเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนนโยบายสวนยางอารยะเกษตรมุ่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้เกษตรกรและเตรียมเสนอที่ประชุมครม.สัญจรย้ายสถานที่จัดมหกรรมพืชสวนโลกปี2572จากอำเภอคงไปอำเภอปากช่องติดตามรายงานจากชวนันมาลี
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายด้านยางพาราณสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาพร้อมระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการยางแห่งประเทศไทยได้ขับเคลื่อนนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรไทยผ่านแนวคิดการทำสวนยางแบบอารยะเกษตรที่เป็นการผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีและงานวิจัยเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรชาวสวนยางภายในประเทศที่มีกว่า 1.5 ล้านคนและยกระดับอุตสาหกรรมยางพาราของประเทศไทยที่มีมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาทสำหรับยางสดที่ไม่แปรรูปและหากมีการนำไปแปรรูปยังสร้างมูลค่าให้สูงถึงกว่า 7 แสนล้านบาทโดยสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองช้างจำกัดนับเป็นต้นแบบสหกรณ์สวนยางที่มีความเข้มแข็งสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างมั่นคงนอกจากนี้จะเสนอครม.พิจารณาย้ายสถานที่การจัดงานพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา2572จากอำเภอคงไปยังอำเภอปากช่องตามข้อเสนอของสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์หลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการทบทวนความคุ้มค่าในการลงทุนระยะยาวเพื่อให้ทันต่อการเสนอต่อที่ประชุมของสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศหรือ AIPS ในวันที่4กันยายนนี้
9: ส่วนกระทรวงแรงงานมุ่งมั่นพัฒนาทักษะแรงงานช่างเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้
11: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาและมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะทักษะด้านช่างเชื่อมที่ทำหน้าที่เชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำซึ่งเป็นทักษะเฉพาะทางที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและตรงกับความต้องการของตลาดเพิ่มโอกาสในการมีงานทำและประกอบอาชีพตลอดจนเสริมขีดความสามารถของกำลังแรงงานไทยให้พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้อุศนีมัดและสวท.เบตงรายงาน
9: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานนวัตกรรมอาหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนย์กลางผลิตอาหารฉุกเฉินและอาหารทางการแพทย์เพื่อเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงในอนาคต
12: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานผลิตอาหารพร้อมบริโภคภายในศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือมอ.โดยเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมผลักดันโรงงานดังกล่าวซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนกว่า 156,000 รายในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบการรับจ้างผลิตโดยมุ่งเป้าเปลี่ยนผ่านงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างในกลุ่มอาหารแห่งอนาคตได้แก่อาหารสำหรับภาวะฉุกเฉินที่สามารถเก็บได้นานกว่า18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและอาหารทางการแพทย์ปั่นเหลวสำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ผ่านมาตรฐานอย.และฮาลาลทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะต่อยอดการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้เป็นเสบียงทหารในพื้นที่สู้รบและแจกจ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยในยามวิกฤตซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการตั้งโรงครัวลดการนำเข้าจากต่างประเทศและยกระดับภาคใต้ให้ก้าวสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูงอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
9: ปิดท้ายที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายพัฒนาการศึกษา5ด้านและเน้นย้ำมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาทุกมิติ
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายด้านการศึกษาพร้อมกล่าวว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการใน5ด้านโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเนื่องจากจังหวัดสงขลาเคยประสบเหตุอุทกภัยครั้งใหญ่จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรในอนาคตโดยได้มอบนโยบายว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นเรื่องที่มีหลายมิติครอบคลุมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษารวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์จึงได้กำชับให้มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอจัดให้มีการให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรมีนักจิตวิทยาประจำในสถานศึกษาและให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตาม7มาตรการความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด
13: มาติดตามนโยบาย5ด้านแล้วก็มาเน้นเรื่องความปลอดภัยเพราะว่าหลังจากที่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยโดนอุทกภัยใหญ่ก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมก็เลยให้นโยบายว่าในเรื่องของความปลอดภัยโรงเรียนมันมีหลายมิติทั้งในรั้วโรงเรียนนอกรั้วโรงเรียนแล้วก็ภัยทางไซเบอร์ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงเรียนต้องมีความปลอดภัยทั้งภัยต่างๆที่จะเข้ามาก็ให้มีการซักซ้อมแผนให้มีการให้ความรู้มีนักจิตวิทยาแล้วก็ให้ปฏิบัติตามเจ็ดมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการอย่างนี้ครับ
3: นายประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่าพื้นที่ภาคใต้นั้นมีลักษณะการจัดการศึกษาในลักษณะพหุวัฒนธรรมเนื่องด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเชื้อชาติกระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดให้มีการจัดสมัชชาการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่กำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่โดยเน้นประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: อย่างไรก็ตามภารกิจสุดท้ายของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันนี้คือการเยี่ยมชมและติดตามการขับเคลื่อนการเสนอเมืองเก่าสงขลาขึ้นทะเบียนมรดกโลกณชุมชนย่านเมืองเก่าสงขลารวมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารผมชิดาทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: วุฒิสภาอนุมัติพรก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกันกรองโครงการอย่างรอบคอบ
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาในวาระการพิจารณาพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
14: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
2: จากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชวิษาประทุมมารายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
16: รัฐบาลผลักดันระบบ Fluffy Edu ช่องทางดิจิทัลสำหรับรับแจ้งเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาเพื่อให้นักเรียนผู้ปกครองครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถส่งเรื่องตรงถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการกลั่นแกล้งความรุนแรงการคุกคามทางเพศยาเสพติดปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและความปลอดภัยโดยระบบจะช่วยเจ้าหน้าที่รับเรื่องคัดกรองความเร่งด่วนประสานหน่วยงานและติดตามผลงานได้อย่างเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการยังได้อบรมเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมให้ความสำคัญกับการรักษาความลับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA และความปลอดภัยทางไซเบอร์และในระยะต่อไป Fluffy Edu จะเชื่อมเข้าสู่ซูเปอร์แอป Edu Pass แพลตฟอร์มกลางของกระทรวงศึกษาธิการผ่าน Digital ID เดียวซึ่งคาดว่าจะเชื่อมต่อภายในเดือนมกราคม2570เพราะเมื่อเด็กกล้าขอความช่วยเหลือระบบของรัฐก็ต้องพร้อมรับฟังและส่งความช่วยเหลือไปถึงเขาให้เร็วที่สุดโรงเรียนที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่พื้นที่ที่ไม่อันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่เมื่อเกิดปัญหาทุกคนรู้ว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครและได้รับความช่วยเหลือจากใครจริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ออกมาเผยแพร่วิดีโอที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยอ้างว่าเกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญที่สุดของอิหร่านและตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบฮอร์มุสไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ483กิโลเมตรได้รับความเสียหายอย่างหนักจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพสหรัฐอะไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวขณะที่ล่าสุดสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพอากาศสหรัฐแห่งหนึ่งในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือ UAE เมื่อช่วงเช้าของวันนี้เพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายรายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริหารจัดการและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย903รายและมีผู้สูญหายอีก 4,247 รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ592รายโดยรัฐบาลจีนเปิดเผยว่าจำนวนผู้ประสบภัยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเขตจีหลงของทิเบตซึ่งติดกับชายแดนของเนปาลยังคงอยู่ที่16รายและมีผู้สูญหาย546รายขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กู้ภัยของอินเดียกู้ร่างผู้เสียชีวิตจำนวน17ร่างจากแม่น้ำในรัฐอุตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียโดยทางการอินเดียเชื่อว่าผู้เสียชีวิตเหล่านี้อาจเป็นผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในประเทศเนปาลต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่11ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังซึ่งขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์จะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครกาฬสินธุ์ยโสธรมุกดาหารบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษนครราชสีมาโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร9เซนติเมตรและเวลา 20:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง10เซนติเมตรและเวลา 15:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจ

0: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปต.สาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
1: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
2: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
1: ่
2: ะ
1: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
3: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปู

0: น 5G ยุดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
1: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
2: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ให้คนไทยที่ลงทะเบียนใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลฟรีอย่างเป็นทางการแล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้โนวัคโยโควิชแพ้มาริอาโนนาโวเน่2ต่อ3เซตตกรอบแรกเทนนิสแกรนด์สแลมในรอบ20ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเนปาลเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเนปาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายหรือผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจและความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวเนปาลที่ประสบความทุกข์และความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงและขอภาวนาให้ผู้ที่ยังสูญหายและเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญและเสียสละซึ่งปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยในสถานการณ์อันยากลำบากยิ่งนี้มีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพิบัติภัยร้ายแรงนี้จะสิ้นสุดลงในเร็ววันพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเนปาลจะฟื้นฟูพลังกายใจและกลับมาเข้มแข็งหลังจากผ่านเหตุการณ์เลวร้ายนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มรุนแรงในเขตปกครองตนเองทิเบตสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่26สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสะเทือนใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยฉับพลันและดินถล่มที่สร้างความเสียหายรุนแรงบริเวณด่านจีหลงเมืองซีกาเซส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความห่วงใยอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและผู้ที่ประสบความโศกเศร้าและความสูญเสียทุกคนความอาทรห่วงใยและคำภาวนาของเราจะยังคงอยู่กับผู้ประสบภัยครอบครัวของผู้เสียชีวิตตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความพยายามในการค้นหาและกู้ภัยจะสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้เพิ่มขึ้นและขอให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบฟื้นฟูจากภัยพิบัตินี้ได้อย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:06 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพิริยภัทรรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีออกรับคณะบุคคลต่างๆณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการร้านกระทรวงศึกษาธิการมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายอัตพลอัตถวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังด้านบริหารและคณะกรรมการร้านกาชาดกระทรวงการคลังมอบเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพลโทธรรมรงรัตน์แก้วการรองประธานกรรมการมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ดังนี้ 1. นายประกิตประจนประจนึกรองประธานกรรมการมูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 2. พลเอกไพบูลย์วรวรรณปรีชารองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 3. พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 4. นายอันศรีสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 5. นางจินดารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 6. นางสาวสุวราทวิทย์ศรีผู้ว่าการการประปานครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย 7. นายดิษฐ์วัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงและคณะมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทย
1: Refresh, refill the music.
2: Chang Mai Radio Professional. Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
3: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
4: แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
3: ่
4: ะ
3: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
5: นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
6: คุณกำลังฟังชิงใหม่ Radio 92โดยชิงใหม่ Studio Limited

0: ่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
1: ์ผลิตรายการโดย CMV Media

วัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk รายการทอล์กแนว Variety ที่จะนำเอาข่าวสารสาระแล้วก็บันเทิงเอามาผสมสารกันนะครับผมธิติพันธ์ลานาพันธ์นะครับอยู่กับคุณผู้ฟังทาง TikTok Live เชียงใหม่ Variety Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 20:10 ถึง 23:00 โดยประมาณนะครับและลิงก์สัญญาณถ่ายทอดสดไปที่ FM 92 MHz เชียงใหม่เรดิโอนะครับแล้วติดตามฟังทางระบบออนไลน์ได้นะครับที่เชียงใหม่เรดิโอ .com ติดตามไฮไลท์ของทางรายการได้ที่แฟนเพจ Facebook นะครับ TikTok และ YouTube เชียงใหม่ Variety Talk นั่นเองครับวันนี้วันจันทร์ที่31สิงหาคม2569สิ้นเดือน8แล้วอีก4เดือนก็จะสิ้นปีเร็วมากเหมือนก็เพิ่งฉลองปีใหม่นะครับรายการก็ยังนำเสนอได้กันไปสองช่วงนะครับช่วงของเชียงใหม่ทอล์กเรื่องของกิจกรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่เองในบ้านเราในประเทศไทยในภูมิภาคนี้รวมถึงทั่วโลกที่จะมีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณๆนะครับเรื่องบอกเล่า90เรื่องประกาศแจ้งเตือนให้ทราบจะเอามาบรรจุไว้ในช่วงที่1ช่วงเชียงใหม่ทอล์กครับช่วง Variety Talk อัปเดตข้อมูลข่าวสารบนโลกออนไลน์ครับทุกเรื่องราวนะครับเอามาผสมผสานกันยำใหญ่เลยนะครับท่องเที่ยวบันเทิงดูหนังฟังเพลงนะครับอัปเดตข้อมูลต่างๆ IT การสื่อสารนวัตกรรมใหม่ๆรวมถึงถ้ามีเวลาก็จะนำเอาเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพในแบบต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังทาง FM 92เชียงใหม่เรดิโอสวัสดีคุณฟังที่ติดตามฟังทางเชียงใหม่เรดิโอ .com นะครับและคุณผู้ฟังทุกท่านที่ยังอยู่ในที่เข้ามาในห้องไลฟ์ของ TikTok ไลฟ์ของเชียงใหม่ Variety Talk แล้วนะครับสวัสดีคุณเอกลินพีซฟูลนะครับสวัสดีวันจันทร์ครับผมสวัสดีคุณเดนายนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณ MG พวัตครับคุณไอรินคุณโปรแซมครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับคุณจูครับสวัสดีคุณโทอีก2002ครับเดี๋ยวรอคุณผู้ฟังแฟนรายการทยอยกันเข้ามาก่อนนะครับเดี๋ยวพักสักครู่นึงนะพักเบรกต้นรายการเดี๋ยวช่วงหน้าไปอยู่ด้วยกันต่อช่วงของเชียงใหม่ทอล์กเรื่องราวที่น่าสนใจรอคุณผู้ฟังอยู่หลายเรื่องเลยนะครับวันนี้คัดสรรมาอย่างดีสักครู่เดียวครับ

0: มองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
1: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
0: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ด้วยแผงโซล่ามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
1: Green Power Solar Energy โทร0922527799
0: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy
1: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรดเอของจังหวัดเชียงใหม่ได้มาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
0: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
1: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
0: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
1: SD Car Center สำนักงานใหญ่แยกหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
0: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
1: SD Car Center โทร0818831948
0: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
1: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
2: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
0: คุ้มยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
1: โอบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
0: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
1: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
0: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
1: คุ้มพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
0: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่0534155555และ www.kumphayachiangmai.com
3: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
4: Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
3: ์ผลิตรายการโดย

ช่วงเชียงใหม่ทอล์คครับครับทักทายคุณผู้ฟังเพิ่มเติมนะฮะที่เข้ามาอยู่ในห้องไลฟ์เชียงใหม่เรดดี้ทอล์คคุณชวลิตสัตติสวัสดีครับคุณนิวเทลสวัสดีครับเนี่ยคุณนิวเทลตอนนี้เป็นหลงแสงสีอยู่เมืองกรุงคุณซอซอเหนียงสวัสดีครับคุณพี่ทนสวัสดีครับคุณ FS สวัสดีครับคุณ KV44 สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับคุณเซรามัดนะครับสวัสดีครับคุณ Q676767 สวัสดีนะครับคุณฟังครับวันนี้สภาพอากาศนะครับก็เป็นไปตามที่มีการประกาศแจ้งเตือนมานะครับแต่ว่าฝั่งของเชียงใหม่เราเองนี่ก็ถืออาจจะยังไม่ถึงเวลาแต่ว่าวันนี้มันก็วันที่31แล้วนะแต่ก็ค่อนข้างจะผิดหวังนิดนึงเพราะว่าตกไม่เยอะไม่เยอะตามคาดแต่มานะตกนะครับตกแต่ว่าไม่ได้เยอะตามคาดไม่ได้เยอะคือเตรียมกลัวไว้แล้วอะเตรียมกลัวไว้แล้วแต่มันไม่ได้เยอะอย่างที่เราเตรียมกลัวสวัสดีคุณบีแฮปปี้สวัสดีคุณเติ้ลครับสวัสดีนะครับก็วันนี้ก็ยังอยู่ในโซนของการแจ้งเตือนอยู่นะครับยังอยู่ในโซนของการแจ้งเตือนอยู่ภาคเหนือ 10% ภาคอีสาน 80% ครับคือตามตัวเลขก็ถือว่าเยอะนะถือว่ามันไปตกที่อื่นอยู่ในโซนที่ห้องส่งอยู่เนี่ยนะครับที่เมืองแก้วแม่ริมอำเภอแม่ริมเนี่ยก็สำหรับฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยตกเท่าไหร่นะก็ไม่เยอะปล่อยๆพรำๆนะแล้วก็แอบตกตอนกลางคืนเนี่ยเราไม่ค่อยได้ยินเสียงแต่ว่าตกไม่เยอะภาคกลาง 60% นะครับภาคตะวันออก 70% กรุงเทพปริมณฑล 70% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 40% แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามัน 40% นะครับมีการยังอยู่ในโซนของการประกาศฉบับที่10นะครับว่าฝนแบบนี้นะครับจะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่2กันยายนก็คือวันพุธเลยนะครับก็คือหนักมากถึงหนักมากบางแห่งด้านตะวันตกของภาคเหนือและก็ภาคกลางนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านบนตอนบนกับด้านตะวันออกภาคตะวันออกเนื่องจากแล้วก็ภาคตะวันออกด้วยนะครับร่องมรสุมนะครับก็คือยังไม่ถึงกับพายุเป็นแค่ร่องมรสุมจะมีผลกระทบไปถึงวันที่2ก็ชุ่มฉ่ำกำลังดีตกตามฤดูกาลนะครับใหญ่อย่าตกหนักเกินจนท่วมจนอะไรแล้วก็เรียกว่ายังไงลมนะครับถ้าลมมานี่ลำบากเลยคุณเบญญพัฒน์151252สวัสดีครับคุณหัวใจสีชมพูสวัสดีนะครับคุณผู้ฟังครับช่วง 2-3 วันมาเนี้ยเราได้จะเคยได้ยินที่เจ้าที่ตำรวจเขาออกไปจับคนต่างด้าวที่ประกอบอาชีพนะครับคนต่างด้าวที่ประกอบอาชีพแล้วก็บอกว่าตัวอาชีพเนี้ยเขาสงวนไว้ให้กับคนไทยคนต่างด้าวห้ามทำวันนี้มาอัปเดตกันหน่อยครับทางด้านตำรวจเปิดโพย27อาชีพที่คนต่างด้าวห้ามทำเด็ดขาดทำแล้วมีความผิดตามกฎหมายกลุ่มที่1คือกลุ่มงานช่างพื้นฐานทั่วไปได้แก่อาชีพแกะสลักไม้เจียระไนหรือว่าขัดเพชรหรือพลอยทอเสือหรือว่าทำเครื่องใช้ด้วยวัสดุพวกกกหวายปอฟางไม้ไผ่เยื่อไม้พืชหน้าขนไก่เส้นใยนะครับก้านกับมะพร้าวลวดหรือว่าวัสดุอื่นๆทาช่วงนี้มาทอคือไม่ได้หมดทอผ้าด้วยมือทำกระดาษสาด้วยมือทำร่มกระดาษหรือผ้ากลุ่มที่2กลุ่มงานบริการกับค้าขายครับที่ห้ามทำตัดผมดัดผมเสริมสวยนวดไทยมวลบุรีมือมักคุเทศจัดนำเที่ยวเร่ขายสินค้าเรียงตัวพิมพ์อักษรไทยด้วยมือกลุ่มที่3กลุ่มงานศิลปะหัตถกรรมไทยทำเครื่องเขินทำเครื่องดนตรีไทยทำผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมด้วยมือทำเครื่องทองเครื่องเงินหรือว่าเครื่องนาคสาวหรือบิดเกลียวไหมด้วยมือทำเครื่องลงหินทำเครื่องถมทำบาททำพระพุทธรูปทำตุ๊กตาไทยกลุ่มต่อไปคือกลุ่มงานที่เกี่ยวกับที่ดินหรือว่ากฎหมายครับในหน้าหรือตัวแทนยกเว้นในหน้าหรือตัวแทนในธุรกิจการค้าหรือการลงทุนระหว่างประเทศการให้บริการทางกฎหมายหรืออรรถคดียกเว้นงานต่อไปนี้คืองานปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการงานให้ความร่วมมือช่วยเหลือหรื
ในการพิจารณาคดีในชั้นอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการในกรณีที่มีกฎหมายใช้บังคับเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาโตตุลาการหรือกรณีการบังคับตามคำพิพากษาของอนุญาโตตุลาการขายท่อตลาดก็ห้ามเสมียนพนักงานหรือเลขานุการก็ห้ามนะครับนอกจากนั้นยังมีกลุ่มงานอื่นๆครับขับขี่ยานยนต์ขับขี่ยานพาหนะที่ไม่ใช่เครื่องจักรหรือเครื่องกลในประเทศยกเว้นงานขับขี่เครื่องบินระหว่างประเทศหรือว่ารถยกโฟล์คลิฟต์นี่คืออาชีพ27อาชีพที่คนต่างด้าวห้ามทำเด็ดขาดมีความผิดตามกฎหมายเห็นเขาวิ่งไล่จับกันเนี่ยนะครับมีวิ่งไล่จับกันเนี่ยนะครับก็ตามเนี้ยเล่าให้ฟังผมว่ามีเยอะนะครับแล้วก็บางอาชีพบางอะไรนี่คนไทยไม่ทำไปพูดดีกว่านะครับคุณผู้ฟังครับย้ำอีกครั้งนะครับนี่คือเมื่อกี้ผมบอกว่ามีกรมอุตุนะเขาบอกว่าถึงมีผลถึงวันที่2นะแต่ว่าตอนนี้น่าจะยาวถึงวันที่6นะครับลักษณะอากาศ7วันข้างหน้า31สิงหาถึง6กันยาครับประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคเหนือฝนฟ้าคะนอง 60-80% ของพื้นที่นะครับระมัดระวังอันตรายด้วยนะครับฟังย้ำเลยย้ำก่อนที่หน้าฝนจะลาไปแล้วเราจะเข้าสู่แล้งยาวนะครับเพราะมันกำลังจะเข้าหน้าหนาวแล้วก็เป็นการก้าวเท้าก้าวแรกเข้าสู่ช่วงเอลนิโยแล้วอาจจะพัฒนาไปถึงซูเปอร์เอลนิโยอย่างที่ทั่วโลกคาดการณ์ไว้ก็คือถึงกลางปีหน้าเลยนะครับนะฮะช่วงนี้ถ้าน้ำมาจะมาเยอะน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะครับฝนตกสะสมอาจจะทำให้น้ำล้นตลิ่งแล้วก็ดินโคลนถล่มได้ครับโควิดคุณฟังอย่าประมาทนะโควิดนี่ยังอยู่ในกระแสนะครับยังอยู่ในเรื่องที่คุณฟังต้องระวังคือที่ควบคุมกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาก็มาเริ่มออกมาแอคชั่นแนะนำให้คนเริ่มกลับมาดูแลตนเองและก็คนรอบข้างเหมือนช่วงก่อนที่โควิดระบาดก็ว่าโควิดมันกำลังระบาดนั่นแหละนะครับมันกำลังระบาดนั่นแหละที่ใช้คำว่ากำลังระบาดก็คือตอนนี้ทางหมอเรายังพบคนป่วยโควิด19นี่ตอนนี้อย่างต่อเนื่องนะครับช่วงนี้สภาพอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยถือว่าเป็นฤดูการระบาดของโรคทางเดินหายใจครับก็มีโอกาสที่จะเจอเรียกว่าเจออะไรเจอผู้ป่วยสูงขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อนนะครับอันนี้ต้องฝากคุณผู้ฟังด้วยว่าอย่าเพิ่งไปละเลยเรื่องของหน้ากากอนามัยเรื่องของล้างมือบ่อยๆเรื่องของเจลแอลกอฮอล์หรือเจลสเปรย์ที่จะไว้สำหรับฉีดล้างมือฉีดในส่วนของวัสดุหรือวัตถุอะไรที่เราก่อนจะไปจับเนี่ยเช่นลูกบิดประตูตามที่สาธารณะราวบันไดเลื่อนนะครับ อะไรอีกอะรถเข็นในซูเปอร์มาร์เก็ตไหนที่จับเนี่ยนะครับตอนเนี้ยเขาไปเจอจำนวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็อาจจะระบาดเป็นกลุ่มก้อนในโรงเรียนในที่ทำงานหรือว่าในชุมชนนะครับถึงแม้ว่าหลายท่านบอกก็ฉันฉีดวัคซีนแล้วนี่ฉีดวัคซีนก็ฉีดแต่ว่าวัคซีนเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้หายมันจะช่วยให้อาการหนักกลายเป็นเบาให้มันทุเลาแต่ไม่ติดเลยจะดีกว่านะครับสวัสดีพี่ต๋ำครับสวัสดีครับก็มีโอกาสเกิดอาการรุนแรงนะครับตอนนี้ระบาดเยอะมากกลุ่มเสี่ยงก็คือเหมือนเดิมผู้สูงอายุคนที่มีโรคประจำตัวคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำแล้วก็สุภาพสตรีที่กำลังอยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคก็คือคุณหมอมนเทียนคณาสวัสดิ์ก็บอกว่าข้อมูลโควิด19จากระบบเฝ้าระวังทางดิจิทัลเนี่ยนะครับของกองระบาดวิทยา1มกราคมถึง28สิงหาปีเนี้ย69เนี่ยนะครับไทยตอนนี้เจอผู้ป่วยสะสมเข้าไปแล้ว 95,000 กว่ารายเสียชีวิตไปแล้ว14รายไอ้โควิดเนี่ยแนวโน้มยังมีกราฟที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในช่วงของเดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็สายพันธุ์หลักที่พบมากที่สุดก็คือ NB181
อาการก็ไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะนะครับแล้วก็อ่อนเพลียป่วยพักลดใกล้ชิดอันนี้เป็นยึดหลักนี้ไว้เลยนะครับเมื่อก่อนที่คือกินร้อนช้อนกลางใช่ไหมครับล้างมือกินร้อนช้อนกูอย่ามาอยู่ใกล้กูห่างกันไปเมตรสองเมตรเมื่อก่อนนะคอนเซปต์เยอะมากนะครับก็ช่วยกันลดการแพร่เชื้อนะครับถ้ามีอาการรุนแรงเย็นหายใจลำบากหอบเหนื่อยเจ็บแน่นหน้าอกอาการมีอาการซึมลงนะครับรับประทานอาหารดื่มน้ำได้น้อยนี่ท่านต้องสงสัยไว้ก่อนเลยควรรีบไปพบแพทย์นะครับวิธีการป้องกันก็เหมือนเดิมครับสวมหน้ากากอนามัยเมื่อท่านจำเป็นที่ต้องไปอยู่ในที่สาธารณะนะครับล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างทางสังคมครับหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดหรือว่าอากาศไม่ถ่ายเทฉีดวัคซีนโควิด19นะครับแล้วก็เรื่องของเฟคนิวหลังๆมานี่เราได้เห็นแวบๆเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด19บอกว่าโอ้ระบาดหนักมากอย่างงุ่นอย่างงี้นะครับระบาดหนักจนถึงขนาดที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรมีการบอกว่ารัฐบาลอาจจะสั่งยกเลิกการจัดประเพณีหรือว่าสั่งยกเลิกการฉลองปีใหม่เพราะว่าโควิดระบาดเนี่ยอันนี้ทางโฆษกรัฐบาลออกมายืนยันแล้วนะครับคุณผู้ฟังมันเป็นข่าวปลอมครับอย่าไปเชื่อนะอย่าไปแชร์นะอย่าไปแชร์ไปเรื่อยนะครับผมก็ว่าเอ๊ะมันก็ดูแล้วมันแปลกมันไม่น่าจะใช่น่าจะใช่ขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ทางด้านรองโฆษกประจำสำนักนายกก็ออกมาชี้แจงแล้วเรียบร้อยนะครับกรณีเรื่องของการส่งต่อข้อความผ่านสื่อออนไลน์นะครับห้างข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขบอกว่าไทยกำลังเผชิญการแพร่ระบาดของโควิด19สายพันธุ์เดลต้าครอน XBC และรัฐบาลเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่นะครับรัฐบาลก็บอกว่าเอ้ยฉันไม่ได้ว่างมากที่จะต้องมานั่งประกาศโลดกับวีดีโอฉันกำลังยุ่งอยู่กับเรื่องของกู้เงิน400ล้านนี่ฉะนั้นก็คือไอ้เรื่องโควิด19ที่ว่ารัฐจะประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่นี่ก็คือว่าไม่เป็นความจริงนะครับเป็นข่าวปลอมที่จริงๆแล้วมันเคยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี65แล้วไอ้ข่าวเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็เอามาวนส่งต่อจนถึงปี69นะ4ปียังไม่เลิกส่งอีกนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวปลอมนะครับสร้างความตื่นตระหนกให้กับสังคมแล้วมันจะมีอีกข่าวหนึ่งนะเรื่องของอะไรอากาศอะไรซุปเปอร์อะไรสักอย่างนะครับที่ว่าจะหนาวจัดจนเนี่ยนะครับมันก็วนส่งต่อยวนอยู่อย่างนั้นนะครับวนอยู่อย่างนั้นนะคุยกันต่อนะครับคุณฟังครับเมื่อไหร่เนี่ยมีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งครับไปโพสต์ภาพใบเสร็จรับเงินแล้วก็บัตรสมนาคุณจากคลินิกแห่งหนึ่งแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวขอความช่วยเหลือแล้วก็ขอคำแนะนำกับคงไม่รู้จะทำยังไงแล้วนะครับก็โพสต์บอกเธอเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมานี้คุณพ่อคุณแม่ของเธอเนี่ยไปเดินเล่นในห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างนั้นก็ถูกชักชวนครับจากพนักงานของคลินิกแห่งหนึ่งให้เข้าใช้บริการฟรีพอบอกว่าฟรีเขาก็หลงเชื่อเข้าไปใช้บริการปรากฏว่าพอเข้าไปในคลินิกแล้วนะครับมีการนำเอาบัตรเครดิตของคุณพ่อไปใช้ชำระค่าบริการคลินิกเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 85,000 บาททั้งนั้นที่ไม่ได้สมัครใจใช้บริการหลังเกิดเรื่องแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็เกิดความเครียดอย่างหนักนะครับแล้วก็ต้องการเงินคืนรวมทั้งมองว่าการทำแบบนี้ของคลินิกนั้นคล้ายๆจะเข้าข่ายเป็นมิจฉาชีพโพสต์นี้มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์ต่อเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็มีหลายรายที่เข้ามาแสดงความเห็นแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าเคยมีประสบการณ์เช่นเดียวกันนี้แล้วก็สนับสนุนให้ร้องเรียนทางสคบ.หรือดำเนินการตามกฎหมายโพสต์ดังกล่าวเขาบอกอย่างนี้ครับใครพอรู้จักคลินิกนี้บนเซ็นทรัลเฟสไหมคะรู้เลยว่าตรงไหนนะครับ
พอดีที่บ้านโดนหลอกค่ะพ่อกับแม่ไปเดินเซ็นเฟซแล้วก็โดนพนักงานหลอกให้ไปซื้อคอร์สแล้วไม่สามารถหาข้อมูลได้เลยไม่มีเบอร์โทรคลินิกเลยค่ะจะทำยังไงได้บ้างคะพ่อบอกว่าเขาให้รูดบุตรบัตรแล้วไม่แจ้งยอดด้วยว่าเท่าไหร่แล้วบอกคุณพ่อบอกตอนแรกเขาบอกว่าฟรีแล้วบอกให้เซ็นเป็นลูกค้ากิตติมศักดิ์แล้วเงียบไว้ห้ามบอกใครแล้วเขาพาคุณแม่ไปนวดหน้าคนนวดหน้าบอกเอาบัตรมาบัตรพ่อถามเขาไหนบอก

าน์เตอร์อะไรตรงอยู่ข้างหน้าคลินิกเขาหรือว่าอย่าเชิญค่าเชิญค่าถ้าเราปฏิเสธไปเลยเขาก็จะตามเรานะแต่ถ้าเราลังเลนี่โอ้โหต้อนเลยจะมีทีมต้อนเข้าต้อนเข้าไปแหมอยากจะใช้คำว่าต้อนเข้าไปทุบนะฮะนี่มีเพิ่มเติมนะคุณฟังเขาบอกว่าขอสอบถามผู้เสียหายหรือใครที่เคยได้รับการทดลองทำหน้าที่คลินิกนี้เขามีการใช้เครื่องไฟฟ้าไม่รู้ว่าเป็นเครื่องอะไรเอามาจี้ไหล่คุณพ่อคุณพ่อบอกกลับบ้านไปปวดแสบปวดร้อนเป็นแผลเลยค่ะตอนนี้ยังเป็นแผลอยู่เลยถามคุณแม่ไปว่าโดนไหมคุณแม่บอกไม่โดนค่ะแล้วได้ยินพนักงานพูดบอกคนนี้คนจ่ายเงินหมายถึงพ่อนะคะก็เลยอยากทราบว่ามีใครโดนบ้างค่ะอยากรู้ว่ามันคืออะไรจากการตรวจสอบเบื้องต้นคลินิกอยู่ชั้น4ครับอยู่ชั้น4ของเซนเฟสชั้นซึ่งบนชั้นเดียวกันนี้เป็นที่ตั้งของคลินิกเสริมความงามอีกหลายแห่งเขาแบ่งเป็นโซนเนาะโซนกับคลินิกมันก็คลินิกมันนะถ้าเป็นโซนชั้นอาหารก็จะเป็นชั้นอาหารทั้งหมดก็หาง่ายนะครับกองก็บอกว่าที่นี่ก็แต่ละแห่งก็จะมีวิธีการเชิญชวนลูกค้าให้พนักงานยืนอยู่บริเวณหน้าร้านคอยพูดจาชักชวนจูงใจลูกค้าที่เดินผ่านไปมาด้วยกลยุทธ์ต่างๆครับบางทีก็บอกว่ามันรำคาญนะเราไปเดินผ่านนี่ไม่อยากเดินผ่านเลยรำคาญใจคนที่ต้องการจะมาเดินเที่ยวเดินซื้อสินค้าเลยก็ไม่อยากมานะครับเดี๋ยวตามเรื่องนี้กันต่อตกลงจะจบยังไงตกลงจะจบยังไงก็ไม่รู้โอ้แปดหมื่นกว่าบาทไม่น้อยนะครับคุณฟังเกือบแสนนะเกือบแสนคุณI love you pink สวัสดีนะครับคุณสำนวนสุขันธภักดีสวัสดีครับคุณยายแตงโมครับคุณยายแตงโมสวัสดีครับคุณอัศวินเอหนึ่งสวัสดีครับคุณแม่จันทาสวัสดีครับคุณซอเลวาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับครับผมคุณเทพเดิมพันฟีฟ้าใช่ไหมคุณโคเลสวัสดีครับครับแต่เดี๋ยวก็คงเป็นเรื่องภาพไม่คืบหน้าก็คงต้องแจ้งความแล้วก็คงต้องตรวจสอบนะครับสคบก็ไม่รู้ว่าจะมีบทบาทอะไรมากมายไหมกับเรื่องแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังตามกันต่อนะครับเรื่องของท้องถิ่นนะครับเรื่องที่เป็นกระแสตอนนี้ก็มีทั้งท้องถิ่นทั้งสว.นะครับทางด้านมท.4ใช่ไหมคุณวรสิทธิ์นะครับเลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทยนะครับก็ออกมาพูดถึงความคืบหน้าเพราะท่านหึ่มๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบอกว่ายังไงก็ต้องให้จบภายใน31สิงหาคมต้องถอดถอนออกให้หมดก็วันนี้31สิงหาแล้วนะครับก็ออกมาให้ข่าวก็บอกว่าความคืบหน้าการถอดถอนข้าราชการทุจริตสอบท้องถิ่นทางจากที่วันนี้เป็นวันสุดท้าย31สิงหาคมก็เป็นไปตามที่มติกรรมการกลางอันระบุไว้ให้มีการถอดถอนให้แล้วเสร็จก็ตามรายงานที่รับทราบมาดำเนินการการถอดถอนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับคนที่มีคะแนนผิดปกติ 5,925 รายบรรจุไปแล้ว 3,864 รายตอนนี้ณวันนี้ถอดถอนเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะครับส่วนคนที่เหลือคือจับได้ก่อนที่จะมีการบรรจุคือยังไม่ทันบรรจุนะอันนี้ก็ไม่ต้องถอดถอนเพราะว่ายังไม่ได้บรรจุเพียงแต่ในรอบใหม่ก็จะไม่มีการเรียกบรรจุเพิ่มเติมยืนยันว่าถอดถอนทั้งหมดแล้ว 100% นะครับตอนนี้มีคนมาขอดูคะแนนเยอะเลยนะครับประมาณ 1,500 คนพอทั้งหมดพอได้เห็นข้อมูลแล้วก็หลักฐานก็ไม่ได้มีการโต้แย้งหรือว่าร้องเรียนนะครับในส่วนของข้าราชการที่ถูกเพิกถอนก็ยังไม่ได้มีการร้องเรียนหรือว่าอุทธรณ์เข้ามาและหลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้จะอุทธรณ์อะไรนะครับทุกอย่างก็เป็นไปตามปกตินะมท.4 ยืนยันว่ายังไม่มีรายงานว่ามีคนไปร้องศาลปกครองให้คุ้มครองนะครับเนี่ยก็มันหลักฐานมันชัดเจนขนาดนี้มันตอนนี้ก็เราก็ดูต่อว่าส่วนที่เหลือพาร์ทที่เหลือต่อจากนี้จะทำอย่างไรต่อกับ1กลุ่มข้าราชการที่เป็นทีมทุจริตนะครับทั้งที่จับได้แล้วและกำลังจะจับและกำลังจะสาว

0: ไปถึงแค่ไหนข้อหนึ่งข้อสองคนที่ถอดถอนออกมาแล้วและคนที่รวมอยู่ทั้งหมดทั้งถอดถอนออกมาแล้วทั้งยังที่ยังไม่ได้บรรจุทั้งหมด 5,925 รายเนี่ยจะถือว่าเป็นผู้ร่วมขบวนการในการทุจริตการสอบราชการท้องถิ่นหรือไม่ถ้าร่วมทั้งหมดก็ต้องดำเนินคดีอาญานะครับจะดำเนินการอย่างไรก็เตรียมตัวสำนวนคงเยอะเป็นโกดังละมั้งนะครับคุณอัศวิน A1 สวัสดีครับคุณอัศวินบอกท้องถิ่นจับได้ปลาซื้อปลาส้อยสวรอดหมดไหมพันเอาบาทเดียวนี่กล้าพันนั้นซะด้วยคุณสราญเจดีสวัสดีครับคุณก้อยรัชดาพรสวัสดีครับเดี๋ยวรอดูคุณอัศวินว่าสวมันจะออกเลขอะไรคุณแม่อ่อนสุจริตสวัสดีนะครับคุยกันเรื่องสวผมก็คุยเรื่องสวอะไรก็แล้วกันคุณอัศวินเปิดประเด็นมาแล้วนะครับเรื่องของหัวสวเนี่ยคือตอนนี้มันลุกลามไปมันไม่ใช่เป็นแค่เรื่องคดีของการฟ้องเลยเนี่ยมันคนที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาแฉคนที่เหมือนจะออกมาปกป้องสวแล้วก็จะฟ้องปิดปากคนแฉเนี่ยนะครับมันเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้ยังนายเป๋าเนี่ยทนายเป๋าใช่ไหมใช่ทนายไหมคุณยิ่งชีพอาชานนท์เนี่ยผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนไอลอนะครับของไอลอเนี่ยเจ้าตัวประกาศนะครับบอกว่าข้อมูลที่ผมเอามาเปิดให้คุณดูเนี่ยนะมันเป็นเพียงแค่ 5% 5% แค่นั้นเองนะครับของที่มีในมือนะครับและยังเป็นข้อมูลพยานระดับรองลงมานี่พยานตัวท็อประดับเทียร์1มีหลักฐานเด็ดๆอีก 95% ที่เหลือนั้นรอเปิดเร็วๆนี้ครับเพราะว่าเดิมทีทีมงานขุดคุยเรียบเรียงกันจนดึกดื่นนะครับแต่ล่าสุดกกต.ประกาศว่า14กันยาที่ถึงนี้จะมีการพิจารณาแล้วก็เคาะให้ชัดๆไปว่าส่งหรือไม่ส่งรายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหัวสวบหรือโลกไปยังศาลให้เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดคุณอัศวินว่าไงนะสวก็คุณแม่จันทาและก็ใช่คุณสูงวัยนะครับคุณมูลไลท์สวัสดีครับเขาว่าจะฟ้องไอลอด้วยฟ้องเขาฟ้องเขาจะฟ้องปิดปากแน่นอนเขาไม่คนจูเขาไม่ให้เดินสะดวกหรอกฟ้องสำเร็จไม่สำเร็จไม่รู้แต่ขอขัดขาทำให้เดินช้าไว้ก่อนนะประเทศนี้ก็ได้แค่นี้แหละใช่รอดูนะประมาณนี้นะครับช่วงนี้ก็เลยคุณฟังก็ไม่ต้องแปลกใจนะคือมันเป็นช่วงโปรการเมืองไฟลุกอะช่วงนี้ยังมีคุณเป๋าก็บอกว่าอาจากไอลอบอกเฮ้ยผมยังมีเวลาอีกแม่ที่จะเดินเกมลุกแล้วก็ทุบแล้วฟาดนะครับตอนนี้กำลังปูอารมณ์สังคมให้เห็นหลักฐานทุกวันปูออกมาทุกวันตีวงล้อมบีบคั้นกกต.ให้ยอมลุยไฟส่งรายชื่อ229ผู้ถูกกล่าวหาไปสู่สนามแห่งการตัดสินก็คือศาลผมก็ไม่แน่ใจว่าศาลเขาผมว่าศาลก็รออยู่นะผมก็มองว่าศาลก็ท่านก็ต้องดูตามพยานหลักฐานนะแต่ถ้าพูดถึงว่าพยานหลักฐานเลยเนี่ยคือตอนนี้มันแค่คำว่ามีเหตุอันเชื่อได้ว่านี่ก็คือควรจะส่งแล้วกกต.ไม่ควรจะเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดไม่ใช่หน้าที่ของท่านนะครับหน้าที่ในการชี้ขาดก็คือศาลนะก็ออกมาหมดนะครับอย่างเช่นช่วงล่าสุดที่คุณไอติมผลิตวัชรศิลป์ออกมาปล่อยหมัดใส่คุณณพินทรศรีสับพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกบอกว่าสมัยเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์เป็นห่วงเวลาของการเลือกสวประกว่าช่วงก่อนการเลือกสวเมื่อ26มีนา67มีนาย A นามสมมุติก็ไปพบนายณพินทรถึงห้องทำงานที่กระทรวงพาณิชย์2ครั้งคุณณพินทรก็สวนเลยนะครับตั้งโต๊ะแถลงที่ทำเนียบสวนกลับด้วยข้อมูลแน่นพยานบุคคลพยานเอกสารเคลียร์ตัวเองแน่นจนผลิตถูกมองว่าแพ้นอกกาอากาศนะครับคือแต่ผมมองอีกนี้คุณฟังผมมองอย่างนี้นะว่าหน้าที่ของฝ่ายค้านมันต้องทำอย่างนี้แหละมีเหตุที่จะต้องควรสงสัยเนี่ยหน้าที่ของฝ่ายค้านควรจะต้องตรวจสอบควรเป็นกระบวนการตรวจสอบควรต้องตรวจสอบและที่สำคัญครับฝ่ายรัฐบาลครับต้องอย่างนี้ครับ ้องออกมาแถลงจะทุนจะใช้มาแถลงตอบโต้แถลงจนแพ้น็อกอะไรยังไงก็เรื่องของคุณแต่คุณจะต้องออกมาแถลงอย่างคุณณภินธรเนี่ยอ่ะผมมีอ่ะคุณบอกว่าผมอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมอ่ะผมมีหลักฐานเนี่ยเอกสารเป็นอย่างเงี้ยพยานบุคคลเป็นอย่างเงี้ยณวันนั้นผมอยู่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยมันคือจบไงทุกอย่างนี่คือจบมันต้องอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพอเขาออกมาแฉออกมาโน่นนี่นั่นจะฟ้องเขาเนี่ยมันไม่ถูกให้คุณณภินธรนี่โอเคออกมาแถลงคือจบคุณผลิตก็จบไงคุณผลิตโอเคหลักฐานเป็นอย่างนี้เหรอพี่โอเคงั้นจบงั้นหยุดนี่แต่ไงผมก็มองมุมส่วนมุมผมนะผมก็มองว่าผมชื่นชมในการทำหน้าที่ตรวจสอบนะครับฝ่ายค้านในยุคที่ตั้งแต่พรรคประชาชนเข้ามาแล้วใช่ไหมพลังประชาชนพรรคอะไรอ่ะเอ้ยพรรคตอนแรกพลังอะไรนะแล้วก็เข้ามาเป็นก้าวไกลอ่ะแล้วก็มาเป็นพรรคประชาชนเนี่ยนะพรรคอนาคตใหม่อนาคตใหม่แล้วก็มาเป็นก้าวไกลแล้วก็มาเป็นประชาชนปัจจุบันเนี่ยก็คือชุดเดิมเนี่ยนะครับฝ่ายค้านเขาเข้มแข็งมากนะทั้งไอลอทั้งภาคประชาชนตอนนี้เขาแท็กทีมร่วมกันตรวจสอบนะครับใน เรื่องของทั้งงบประมาณทั้งสวคือทั้งทุกเรื่องทุกเรื่องที่มันส่อทำให้เราเกิดความสงสัยว่ามันจะมีการทุจริตมีการหัวไม่ว่าจะเป็นโครงการAI องค์การก็ได้มาซึ่งสวการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นตอนนี้เขาสาวย้อนไปจนถึงการทุจริตจัดสอบเลื่อนตำแหน่งของผู้บริหารฝ่ายท้องถิ่นเมื่อปี64มันมีชัดหมดนะครับการนัดรับประทานอาหารสัญญาว่าจะให้เงินนี้พูดถึงสวนะหาที่พักให้จัดทำโพยอ้างถึงผู้ใหญ่พักสีน้ำเงินเป็นสปอนเซอร์ให้มากถึงคนละ 50,000 เปิดไทม์ไลน์เชื่อมโยงความสัมพันธ์คนใกล้ชิดนะครับเปิดในส่วนของสัญญาณโทรศัพท์มือถือคลิปเสียงการถูกยึดโพยกลางสถานที่เลือกตั้งโดยเจ้าหน้าที่กกต.มีคลิปเสียงเรียบร้อยเนี่ยมันไม่แผ่วเลยอะนะฮะเรื่องของตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าคือเขาจะวางยังไงนะมันข้อมูลหลักฐานที่ไอลอกับฝ่ายค้านร่วมกันตรวจสอบเนี่ยครับจะทยอยเปิดเผยเนี่ยก็เราก็ลองลุ้นกันต่อว่ามันจะหนักแน่นเพียงพอแค่ไหนกับการที่จะสามารถเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง229รายชื่อที่คณะอนุชุด26เขาฟันมาแล้วว่ายังไงก็ต้องส่งสารเพราะมันมีเหตุมีมูลเหตุมีพยานหลักฐานอันเชื่อได้ว่ามีการหัวมีการทุจริตกันนะครับเนี่ยลองดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวนะเหลือเรื่องของรัฐบาลมีอีกไหมนะครับนะคุณอนุทินออกมาแถลงบอกว่า10ผลงานรัฐบาลได้ดำเนินการในหัวข้อที่ว่าทำแล้วประชาชนได้อะไรนะก็ถือว่าเป็นการทำงานที่มุ่งลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สร้างโอกาสให้กับคนไทยทุกคนนะครับระบุตัวเลขสำคัญหมุนเงินหมุนเวียนสู่เศรษฐกิจฐานรากยอดใช้จ่ายสะสม 1.21 แสนล้านบาท 120,000 ล้านบาทประชาชนได้รับประโยชน์26ล้านคนเติมทุนให้ชุมชนมากกว่า 4,432 ล้านบาทค่าไฟบ้าน 1-200 หน่วยแรก3บาทต่อหน่วยนี้คร่าวๆนะครับสรุปผลงานที่ได้อธิบายรายละเอียดไว้โดยนายก10ผลงานของรัฐบาลคือ 1. โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ครับข้อมูลล่าสุด22สิงหา69ยอดใช้จ่ายสะสม 1.21 แสนล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้ว26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วม 1.19 ล้านรายเงินหมุนเวียนถึงร้านค้าแล้วก็ร้านอาหารร้านย่อยช่วยพยุงเศรษฐกิจชุมชนทั่วประเทศอันนี้ผมเห็นด้วยร้านค้าเล็กๆได้ประโยชน์จากยอดขายที่เพิ่มขึ้นคนกล้าใช้จ่ายมากขึ้นนะครับอันนี้เห็นด้วยเรื่องที่2เติมทุนกว่า 4,452 ล้านบาทให้ชุมชนทั่วประเทศในโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่ง จัดสรรงบประมาณ 1,452 ล้านบาทผ่านกองทุนหมู่บ้านและก็ชุมชน 79,610 กองทุนทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าถึงเงินทุนในระบบสร้างอาชีพสร้างรายได้ลดพึ่งพาหนี้นอกระบบอันนี้ผมไม่ทราบเพราะว่าผมไม่ได้เข้าไปดูหรือว่าติดตามเรื่องกองทุนหมู่นี้แต่ว่าชุมชนก็จะรู้เรื่องนี้ดีนะครับเรื่องที่3ช่วยประชาชนลดภาระดอกเบี้ยในโครงการดอกเบี้ยคนละครึ่งช่วยลดต้นทุนในการเข้าถึงแหล่งทุนทำให้ประชาชนกู้เงินไปประกอบอาชีพได้ในต้นทุนที่รับไหวมีเงินไปต่อยอดธุรกิจเล็กๆและก็สร้างรายได้ที่มั่นคงอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะเพราะผมไม่ได้ลงไปอยู่ในชุมชนนั้นค่าไฟฟ้า 1-200 หน่วยแรกเหลือ3บาทต่อหน่วยมติกพช.เมื่อ15กรกฎาคม69กำหนดค่าตาไฟฟ้าสำหรับที่อยู่อาศัย 1-200 หน่วยแรกที่3บาทต่อหน่วยนำภาระค่าไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟบ้านอยู่อาศัยลดค่าครองชีพแก้ปัญหาอย่างเป็นธรรมนี้เติมหน่อยได้ไหมนำค่าไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟบ้านอยู่อาศัยเมื่อถูกจับได้ลดค่าครองชีพแก้ปัญหาอย่างเป็นธรรมไอ้1ถึง2เลยนะไอ้3บาทนี่นะครับคุณฟัง200หน่วยแรกนี่นะจะเริ่มพรุ่งนี้นะครับเริ่มรอบบิลตั้งแต่วันที่1กันยาเป็นต้นไปนะครับ1กันยาเป็นต้นไปเรื่องที่5บ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์ได้ประโยชน์จากโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ขยายคำนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยครอบคลุมบ้านเช่าหอพักอาพาร์ตเมนต์แล้วก็บ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านเดิมบางส่วนต้องใช้อัตราชั่วคราวที่สูงกว่าลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้เช่านักศึกษาและคนทำงานอันนี้ยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมนะยังไม่เห็นเป็นรูปธรรมเพราะตอนนี้กำลังมียึกยึกยักยักกับเจ้าของบ้านเช่าเจ้าของอาพาร์ตเมนต์เจ้าของอพาร์ตเมนต์เจ้าของหอพักเลยต่างๆนะครับเพราะว่าเขาไปตอนไปยื่นขอไฟฟ้าเนี่ยค่าใช้จ่ายเขาสูงมากอันนี้ก็น่าเห็นใจเขานะบางที่ก็คือต้องจ่ายค่าหม้อแปลงค่าอะไรไม่รู้โอ้โหเป็นล้านนะครับคุณฟังไม่ใช่ถูกๆนะเป็นล้านล้านเลยนะครับแล้วก็เขาจะเข้ามาเก็บตามเรทของอะไรทั่วไปคือเขาเก็บเรทของหอพักเนี่ยเพราะว่าเขาจ่ายค่าเรทพวกนี้กับการไฟฟ้ามันแพงอยู่แล้วต้นทุนในการติดตั้งเขาเยอะจำนวนยูนิตที่เขาใช้มันเยอะนะครับเพราะนั้นเขาจะต้องมีค่าไฟส่วนกลางค่าอะไรด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเห็นใจเขานะเห็นใจเขาอันนี้ผมไม่ขอพูดถึงนะเพราะว่ายังไม่เคาะว่าผู้ที่อยู่หอพักอยู่อพาร์ตเมนต์ตามนิยามที่เขียนเนี่ยนะครับถือว่าเป็นผู้ที่จะได้รับประโยชน์จาก200หน่วยแรก3บาทหรือเปล่านะเพราะว่าเหมือนกับว่าตอนนี้คือทางหอพักทางอพาร์ตเมนต์เขาก็บอกไม่ไหวไม่ยอมไปอย่างนั้นก็คือถ้าจะเอาตามนี้ก็ได้แต่ว่าคุณจะต้องคืนในส่วนของค่าขออนุญาตค่าติดตั้งคืนให้เขาก่อนเขาถึงจะยอมประมาณนั้นเลยนะครับเรื่องที่6บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องถึง30กันยา69ครับขยายเวลารับสิทธิ์จากเดิม31กรกฎาคมเป็น30กันยาผู้มีสิทธิ์เดิมไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมคนพิการที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนดูแลกลุ่มเปราะบางให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพูดถึงตรงนี้ท่านที่จะขอยื่นอุทธรณ์สิทธิ์คืนนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับก่อนเที่ยงคืน31สิงหาคมท่านที่จะต้องการอุทธรณ์สิทธิ์ต้องยื่นภายในเกินเที่ยงคืนคืนนี้ยื่นออนไลน์ยื่นอะไรก็ยื่นไปก่อนนะครับให้เรามีชื่อว่าเรายื่นแล้วไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเลือกเอกสารเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไม่ทันยังไงเราก็ต้องยื่นเพิ่มได้ยื่นตามได้นะครับเรื่องที่7อันนี้เป็นเรื่องของเกษตรกรที่ได้ประโยชน์นะครับปุ๋ยสั่งตัดนะครับลดต้นทุนเกษตรกรจากต้นทางใช้ผลวิเคราะห์ดินและก็ข้อมูลพืชในแต่ละพื้นที่กำหนดสูตรและปริมาณปุ๋ยเหมาะสมลดการใช้ปุ๋ยเกินความจำเป็นลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตฟื้นฟูคุณภาพดินเกษตรกรมีต้นทุนต่ำลงและได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนนะครับเรื่องที่8สร้างอาชีพผ่านไทยช่วยไทยแฟรนไชส์อาชีพ plusให้ประชาชนก็ถึงแพ็กเกจแฟรนไชส์สร้างอาชีพและรายได้นะครับข้อมูลณ17กรกฎาคม69มีคนเข้ารับเงื่อนไขแพ็กเกจละ150รายยังอยู่มีผู้สนใจอยู่ระหว่างยื่นเอกสารเพิ่มเติมแล้วก็มีมือสร้างรายได้เพิ่มโอกาสให้คนไทยทุกคนเรื่องที่9ที่คุณอนุทินบอกว่าเป็นผลงานรัฐบาลนะครับยกระดับการปราบสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติประสานความร่วมมือทั้งประเทศและต่างประเทศทำงานร่วมกับ FBI สหรัฐแลกเปลี่ยนข้อมูลติดตามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ10เดินหน้าสาธารณสุขดิจิตอลผลักดันไททูสเมดิคอลเวลเนสฮับพัฒนาระบบสาธารณสุขดิจิตอลผ่านหมอพร้อมซุปเปอร์แอปยกระดับการป้องกันโรคแล้วก็การเข้าถึงบริการสุขภาพผลักดันไทยสู่เมดิคอลแอนด์เวลเนสฮับนะครับ ก็ฝากลองดูว่าตามนี้แล้วมันใช่ไหมนะครับใช่ไหม10ข้อนี้ท่านเห็นด้วยกี่ข้ออะไรยังไงลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับโอ้จะ3ทุ่มแล้วพักสักครู่คุณผู้ฟังช่วงหน้ามีเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยนะครับรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณนายทนายอนันตชัยนะครับออกมาพูดถึงที่ปรึกษาที่ดินที่ปรึกษาผู้จัดการมรดกนะครับของวัดของทายาทของนายเฮียงนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพปิดท้ายในช่วงหน้าเดี๋ยวพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังครับ
1: ช่วงเชียงใหม่ทอล์ก
2: SD Car Center ศูนย์รวมรถยนต์มือ2เกรด A ของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยมาตรฐานการคัดเกรดและประสบการณ์การดูแลรถยนต์มากกว่า30ปีบริหารงานโดยคุณชวลิศซัดเดย
3: ์สบายใจกับการคัดกรองและดูแลรถยนต์ทุกคันตามมาตรฐาน SD Car Center ก่อนส่งมอบ
2: มั่นใจด้วยระบบประกันคุณภาพพร้อมใบรับรองคุณภาพจากบริษัทตรวจสภาพรถยนต์มากกว่า200รายการ
3: และสุขใจกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มทุกคันและทุกเคส
2: SD Car Center สำนักงานใหญ่แพ็คหนองจอมถนนวงแหวนรอบที่3ฝั่งขาเข้าเมือง
3: และสาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญา
2: SD Car Center โทร0818831948
3: หรือคลิก Facebook รถยนต์มือ2สภาพดี SD Car Center
2: รถสวยคุณภาพดีต้องที่ SD Car Center เท่านั้น
4: SD Car CenterAlways be with your remarkable journey.
3: หากคุณมองหาผู้ให้บริการติดตั้งระบบโซลาเซลล์มาตรฐานสูงเชื่อมั่นในการบริการหลังการขายที่ดีดูแลได้ตลอดเวลา
2: Green Power Solar Energy ส่งมอบพลังสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยสูงสุดด้วยทีมวิศวกรมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า15ปี
3: Green Power Solar Energy เราคือผู้ให้บริการจำหน่ายและติดตั้งระบบโซลาเซลล์ด้วยแผงโซลามาตรฐานเทียร์1และระบบอินเวอร์เตอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทและกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำมากมายพร้อมให้บริการครบวงจรทั่วประเทศ
2: Green Power Solar Energy โทร0922527799
3: หรือคลิก Facebook Green Power Solar Energy คุ้งยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมระดับ5ดาวของเชียงใหม่ความงดงามของสถาปัตยกรรมและมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาแบบดั้งเดิม
2: อบล้อมด้วยความร่มรื่นของสวนสวยห้องพักและวิลล่าสไตล์ล้านนา85ห้องพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
3: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันสถานที่พักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบและสะท้อนถึงมรดกแห่งอาณาจักรล้านนา
2: อิ่มอร่อยกับอาหารนานาชาติอาหารท้องถิ่นและเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มหลากหลายรายการกับคาเฟ่สไตล์ล้านนาที่คำแสนคาเฟ่
3: การเดินทางสะดวกสบายเพียง10นาทีจากเซ็นทรัลเชียงใหม่และ15นาทีจากสนามบิน
2: คุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันโรงแรมแห่งความภาคภูมิใจของชาวล้านนา
3: สอบถามรายละเอียดและสำรองห้องพักได้ที่053415555และ www.kumphayachiangmai.com
5: ท่านี่คือเสียงของวันเปิดร้านใหม่เสียงของผู้เข้าร่วมงานที่คุณจัดขึ้นและเสียงแห่งความสำเร็จของธุรกิจคุณอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องเผชิญกับเสียงเหล่านี้ติดต่อ CMV Media ผู้วางแผนและผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อร่วมรับฟังเสียงแห่งความสำเร็จไปพร้อมๆกัน CMV Media 0817169695
6: เชียงใหม่ Variety Talks ดำเนินรายการโดยคุณทิติพันธ์ลานนาพันธ
5: ์ผลิตรายการโดย CMV Media
6: ช่วง Variety Talk
0: สองทุ่ม57นาทีต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เชียงใหม่ Variety Talk นะครับในช่วงที่2ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะครับ Clean Power Solar Energy เชียงใหม่เสริมสวยมนัสเชียงใหม่ครับขอบคุณ SD Car Center เชียงใหม่สำนักงานใหญ่เราอยู่ที่แยกหนองจอมแล้วก็ที่สาขาตลาดรถยนต์ศรีอนันต์ตรงข้ามโรงพยาบาลเทพปัญญานะครับขอบคุณโรงแรมคุ้งพยารีสอร์ทแอนด์สปาบูติกคอลเลกชันภายในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คใกล้กับคุ้งขันโตกนะครับ และขอบคุณเจนฟาร์มเชียงใหม่ฟาร์มผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือนออร์แกนิกแท้ 100% ของจังหวัดเชียงใหม่ครับคุณฟังที่ติดตามฟังทาง FM 92เดี๋ยวจะฟังได้ถึง 3 ทุ่มตรงนะครับทางออนไลน์ก็คุยกันต่อนะครับจนเลิกรายการขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับคุณฟังครับเมื่อกี้ผมคุยเรื่องของค่าไฟว่าจะเริ่มพรุ่งนี้เริ่ม1กันยารอบบิน1กันยาเป็นต้นไปนะครับก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับโครงสร้างใหม่ใช้น้อยจ่ายน้อยนะครับใช้มากก็ตามขั้นบันไดนะรอบบิน1กันยาเป็นต้นไปนะครับก็โครงสร้างอัตราไฟฟ้าใหม่บ้านอยู่อาศัยจะคิดในอัตราก้าวหน้าที่ชื่อว่า Progressive Rate นะครับ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยที่201ถึงหน่วยที่400 4.1584 บาทต่อหน่วยและหน่วยที่401ขึ้นไปครับอยู่ที่ 4.3583 บาทต่อหน่วยให้เรียกว่าเป็นการกำหนดอัตราคิดแบบก้าวหน้าเพื่อสะท้อนระดับการใช้จริงและช่วยครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่มากเป็นลำดับแรกแล้วก็อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยทุกประเภทนะครับที่รวมค่า FT แล้วจะลดลงจาก 3.95 บาทเหลือ 3.8 บาทต่อหน่วยหรือว่าลดลงทั้งหมด9สตางค์ต่อหน่วยนะครับแล้วก็จะแยกภาระค่าไฟฟ้าจากสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนลดภาระลงอีก 0.06434 บาทต่อหน่วยก็คาดว่าประชาชนกว่า21ล้านครัวเรือนจะได้รับประโยชน์คิดเป็นมูลค่าการประหยัดค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 18,000 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นการเขาเรียกว่ายังไงเดียเป็นการขยายสิทธิ์ครอบคลุมประชาชนที่เป็นที่อยู่อาศัยจริงๆอ่ะนะครับถึงแม้ว่าท่านที่ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรถ้าเกิดว่ามันมีการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีประวัติการ

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะแจ้งผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้วันนี้เป็นวันสุดท้าย31สิงหาคม69ก่อนเวลา 23:00 นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังระบุว่าผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติแล้วพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์ให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งสามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ภายในวันนี้เป็นวันสุดท้ายโดยยื่นได้ถึงเวลา 23:00 นซึ่งผู้ที่ประสงค์ยื่นทบทวนสิทธิสามารถดำเนินการได้4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยโดยสามารถดำเนินการได้ในเวลาทำการของธนาคารสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงขอให้ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์จะยื่นทบทวนสิทธิดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้การตรวจสอบคุณสมบัติเป็นไปตามขั้นตอนและไม่พลาดกำหนดเวลาการยื่นทบทวนสิทธิทั้งนี้ผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิแล้วหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารหรือข้อมูลสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่20กันยายน2569ขณะที่กระทรวงการคลังมีกำหนดประกาศผลแฟ้มทบทวนสิทธิในวันที่30กันยายน2569จบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio.
2: Chiang Mai Radio, freshen up.
3: Toyota Chiang Mai, เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได
5: ้แล้วจะให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลก
5: ว้าว
4: สินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้ตามจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุ

0: องมีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิก
1: คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
3: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
3: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
5: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.

0: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงกันค่ะรัฐบาลยืนยันสถานการณ์โควิดในไทยมียารองรับเพียงพอไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกเทศกาลปีใหม่นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการส่งต่อข้อความเตือนความรุนแรงของโรคโควิด-19 ทางสื่อออนไลน์โดยมีการอ้างข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ารัฐบาลเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่เนื่องจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลตาครอน XBC ที่อันตรายกว่าเดิม3เท่านั้นรัฐบาลขอยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่เคยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2565เพื่อสร้างความตื่นตระหนกและเป็นการนำข้อความบิดเบือนเก่ามาวนส่งต่อซ้ำในปัจจุบันนางสาวพลอยทะเลกล่าวเพิ่มเติมว่าจากข้อมูลการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคพบว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบันยังคงเป็นไปตามคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลซึ่งระบบสาธารณสุขไทยมีความพร้อมทั้งยาและเวชภัณฑ์รองรับผู้ป่วยอย่างเพียงพออีกทั้งไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมหรือเทศกาลใดๆตามที่มีข่าวลือส่วนการเฝ้าระวังสายพันธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังและพบในประเทศไทยขณะนี้คือสายพันธุ์โอไมครอน NB.1.8.1 ซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์เดลตาครอน XBC ตามที่มีการกล่าวอ้างและส่งต่อกันในสื่อออนไลน์ทั้งนี้จากการติดตามข้อมูลทางระบาดวิทยายืนยันว่าโควิด-19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 ไม่ได้ทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นและมีอัตราป่วยตายต่ำมากเพียงร้อยละ 0.01 โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปส่วนกรณีอาการรุนแรงยังคงพบเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง608รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนอย่าเชื่ออย่าส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจนเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดและสร้างความสับสนตื่นตระหนกในสังคมและขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานราชการเท่านั้นจบข่าวกลับมาติดตามรับฟังข่าวได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าค่ะ
1: Stay tuned for news in the next hour at 92 Chiang Mai Radio
2: เชียงใหม่ Radio Freshen Up
3: Toyota เชียงใหม่เราให้บริการด้านการขายรถยนต์ใหม่พร้อมทั้งศูนย์บริการมาตรฐานศูนย์ซ่อมตัวถังและสีแบบครบวงจรและได้มาตรฐานพวกเราพร้อมที่จะมอบความประทับใจที่เหนือระดับทุกการให้บริการแก่ลูกค้าทุกท่านใกล้ที่ไหนไปที่นั่น Toyota เชียงใหม่ทั้ง6สาขาสำนักงานใหญ่มหิดลสาขาสี่แยกไฮเวย์สาขาสปตสาขาจอมทองสาขาฝางและสาขาลำพูนโทร053-202-009
4: ขอแจ้งคนรักบ้านที่อยู่ใน Global House ทุกท่านถ้าหาสินค้าไม่เจอพนักงานเราช่วยได้ถ้าอยากได้คำแนะนำพนักงานเราช่วยได้
5: แล้วถ้าให้ช่วยจ่ายอ
4: ่
5: ะ
4: เราก็ช่วยได้เพราะจ่ายด้วยบัตรเครดิตที่ TB Global House ลดเพิ่ม 3% ตั้งแต่บาทแรกลดค่าบริการ 5% ที่ Global House ทุกการใช้จ่าย25บาทรับ1คะแนนและผ่อน 0% นาน3เดือนทุกร้านทั่วโลกสินค้าโครงสร้างก็ผ่อนได้นะครับสนใจติดต่อพนักงานได้เลยและอย่าลืมใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปีเงื่อนไขตามที่ธนาคารและร้านค้ากำหนด
6: คืนความมั่นใจให้คุณกลับมามีรอยยิ้มได้อีกครั้งที่วิกผมสวยไฮยูเชียงใหม่ทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้าจากพันธุกรร

0: มีบริการทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีแวะมาปรึกษาและลองสูตรได้ที่ไฮยูเชียงใหม่ชั้น2มีโชคพลาซ่าเปิดให้บริการทุกวันโทรปรึกษาเราก่อนได้ที่091-858-3613ไฮยูเชียงใหม่เพราะความมั่นใจของคุณคือความสุขของเราเนียนสวยเป็นธรรมชาติต้องวิกผมไฮยู Facebook ไฮยูวิกส
1: ์คุณพร้อมหรือยังที่จะเปิดรับพลังงานใหม่ไปกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD เรามุ่งมั่นทุ่มเทคิดค้นพัฒนานวัตกรรมเพื่อเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำของโลกเราสร้างผลิตภัณฑ์ให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดวันนี้เราพร้อมให้คุณสัมผัสทดลองขับและรับจองแล้วที่ BYD North Star เชียงใหม่โทร053-277-555นึกถึงอาหารทะเลสดและอร่อยนึกถึงบรรยากาศดีๆนึกถึงท่าจีนชมจันทร์พลัสพร้อมส่งต่อความอร่อยจากทะเลสดมากเสิร์ฟร้อนๆแบบฟินๆและที่สำคัญราคาไม่แพงท่าจีนชมจันทร์พลัสมีเงินไม่ถึงพันก็ทานของทะเลได้กุ้งหอยปูปลามากันครบความอร่อยที่คุณเลือกได้ที่จอดรถสะดวกสบายแวะอิ่มอร่อยได้ที่ท่าจีนชมจันทร์พลัส7ยอดซอยโพธาราม2เปิดให้บริการ 17:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองโต๊ะที่063-525-1719
2: โลกโซเชียลก็แบบนี้แหละถ้าไม่กลายเป็นฮีโร่ก็เป็นปีศาจไปเลย
3: สิ้นสุดการรอคอยกับรินระดา
4: ฉันชื่อรินระดามันแปลว่าคนที่รื่นเริงอยู่เสมอ
3: ผีสาวอินฟูตัวแม่ตัวแรงโหดสยองดุทะลุสัญญาณ 5G ยึดทุกเทรนด์ติดทุกกระแสอาลวาดทุกพื้นที่ในหนังไทยสยองขวัญกระแสแรงแห่งปีรินระดา The Influencer นำโดยโยชิรินระดากระทิงขุนนรงค์พิซซ่ามูฟวี่นีน่านัชชาเสิร์ฟความสยองพร้อมกันแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร
5: ์ You are listening to an FM stereo multiplex broadcast. Checking your receiver. Channel A. Channel B. Stereo multiplex. Welcome to Chiang Mai Radio.
1: คุณกำลังฟัง Chiang Mai Radio 92โดย Chiang Mai Studio Limited

0: เชียงใหม่เรดิโอเฟรชชั่นอัพ
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง

สดชื่นไปกับเสียงเพลง

0: ชื่อใหม่ Radio Freshen Up
1: สดชื่นไปกับเสียงเพลง
2: อย่าดูว่าเป็นแบบนี้Thank you.

มาพบมาพังกันอีกเช่นเคยถึงเวลานี้เอาละไก่ขันละนื้อลูกนื้อไก่ขันแล้วฟังกันเป็นประจำทุกวันในเวลาเดียวกันนี้ในรายการปกิณกะเองธรรมะและก็ตามสถานีวิทยุแห่งนี้เป็นประจำทุกวันทุกวัน30นาทีโดยประมาณตุเจ้าน้องตองปุ๊บปะญาติโยมเอาละเฮามาไหว้พระสวดมนต์เพื่อเป็นมงคลต่อชีวิตต่อไปตั้งใจเน้อตั้งใจเน้อระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงทัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบพระพุทธสวากขาโตภะคะวาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพเจ้านมัสการพระธรรมกราบพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบพระสงฆ์มาตาปิตุคุณังอังหังวันตามิข้าพเจ้ากราบวันตาปิตามาตาผู้มีพระคุณด้วยความเคารพ

ลูกทั้งหลายกราบพ่อกราบแม่นะอาจริยคุณนังอุปัชยคุณนังอหังปันตามิข้าพเจ้ากราบปันตาครูอาจารย์พระอุปัชฌาย์ผู้มีพระคุณด้วยความเคารพกราบครูอาจารย์เจ้าเป็นนักบวชก็กราบอุปัชยะของเอาตัวนโมตัสสะปะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัสสะปะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนโมตัสสะปะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหะโตผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธตังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสปะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธัมมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธปะคะวาติยันดุนิมิตตังอวมังคะลัญจะโยจามะนาโพสกุณสาสะโทปาปะคะโอตุสุปินังอกันตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตุสวากาโตปะคะวะตาธัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโภปิญญูหิติยันตุนิมิตตังอวมังคะลัญจะโยจามะนาโพสกุณสาสะโทปาปะกะโหตุสุปินังอกันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมนตุสุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆสามเณจิปฏิปันโนปะคะวะโตสาวกสังโฆยะติดังจัตตาริปุริสยุคานิอัตถปุริสปุคะลาเอสปะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุไนโยปาอุไนโยทักกิไนโยอา
ันจะลีกรณิโยอนุตตรังปุญญเกตังโลกัสสติยันตุนิมิตังอวมังคะลัญจาโยจามนาโปจกุณัสสะโตปาปะกะโหตุสุปินังอกันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุยะโตอังปะกิณิอะลิยะยะจะติยะจะโตนาปิชานามิสันเจจะปะนังชีวิตาปุโรเปตาเตนะสัจเจนะสุทิเตอตุสุทิขัมปัสสะโพชังโคสัตติสังฆาโตธัมมนังปิจัญโยตถาวิริยัมปิติปัสสติโพชังคาจัตตถาปะเรสัมมาทุปิกัมโพชังคาสัตติติสัพพทัสสินามุนินาสัมมาทัคคตาปะวิตาปะอุลิกะตาสังวัตตันติอภิญญายานิพพานายะจะโพธิญาเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตอตุสัพพะทาเกกัสสะมิงสัมมาเยนะโตโมกัลลานัญจกัสสะปังกิลานิทุกิเตติสวาโพชังเกสัตตะเทสัญเยติจะตังอภินันติตวะโรคามุจิงสุตังคเนเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตอตุสัพพะทาเอกทาธัมมลาชาปิเกลันเยนะปิปิริโตยุนตะเตเรนะตัญเยวะปันะเปตวานะสัทธรังสัมมุติตวาจะอาปาตาธัมมาพุทธาสิทานะโสเตเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตอตุสัพพทาปะยินะติจะอาปาตาตินันนัมปิมะเยสินังมัคคะอัตตะกิเลสะวัปปัตตานุปัตติธัมมตังเอเตนะสัจจวัจเจนะสุทิเตอตุสัพพทาสักกัตตวพุทธรัตนังโอสตังอุตตมังวรังยิตังเทวมนุสนังพุทธติเชนะสุทินานัสสันตุปัตตวะสัพเพทุกขวุปสัมเมนตุเตสักกัตตวธัมมรัตนังโอสตังอุตตมังวรังปะลิลาหูปะสัมมานังธรรมเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตตวะสัพเพปัญญาหูปะสัมเมนตุเตสักกัตตวสังฆารัตนังโอสตังอุตมังวรังอาอุนายังปะอุนายังสังฆเตเจนะสุทินานัสสันตุปัตตวะสัพเพโรคาวุปัสสะเมนตุเตนัตติเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคลังนัตติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคลังนัตติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโหตุเตชะยะมังคลังอติอุณัสสะวิจโยธัมโมโลเกอนุตตโรสัพพสัตตาอิตัตถยาตังตังก
ันอายเทวเตปริวัจเจลจัตันเตอมนุสิกิปวเกหันยักเกนเกวิเศปุตเตอาการละมรณเนนวาสัพพสัมมามรณะมุตโตตเปตัวกาลมรินตังตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขีสัทธาสุตัสสิลังสัมมาทายะธัมมังสุจริตังจเรตัสเสวาอนุภาเวนะโอตุเตโวสุขีสัทธาลิกิตังจินติตังปูจังคารนังวจนังคารุงปะเรสังเทสนังสุตวตัสสะอายุปวัตตติติภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสุทีภวันตุโดยบทพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพบทยะโสหังพุทธังคะปริยันตุนิมิตตังสักกัตตวนัตถิเมอธิอุณสวิจโยมนอันศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จงมาถอดมาถอนปกป้องคุ้มครองรักษาแม่นบัดตนข้าพเจ้าและญาติโยมหญิงชายทั้งหลายได้ตรงโลกาเปียทิทำสรีละร่างกายอย่างนักอย่างนากินยุกกินยาบหายหมอรักษาบหายก็ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพมนต์ศักดิ์สิทธิ์ตอนนี้จงมากำจัดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนั้นได้อันตรธานสัวหายมีสุขภาพกายใจอันแข็งแรงแม่นตนข้าพเจ้าและญาติโยมเดินทางไปเหนือใต้ตกออกไกลๆไปก็เงื่อมีชัยมามีโชคมีลาภปราศจากภัยพิบัติต่างๆบวชโจรภัยอักขีภัยบาตภัยอุตกภัยอุปัติภัยโรคาภัยจะได้มากรรมกายสุขกายสบายใจจำเริญด้วยสติและปัญญาประตั้งตัวตนอยู่ในความประมาทแม่นวิญญาณยอมทำการค้าการขายการงานใดๆก็จงสำฤทธิ์ผลสมปรารถนาอายุวันโอสุขังพะลังกรมอุตุกรมอุตุบอกอยู่เสมอว่าระยะนี้เรื่องฝนเรื่องลมจะไปถึงตึงวันที่2กันยาตอนนั้นไปอินดูตุเจ้าน้องตองปัจจเวนเนี่ยเลยวันที่9ที่10ไปบ่มันจะตกมันจะเวนละนะพอออกไม่ออกญาติโยม24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยยมก็โชคดีตมาก็มีบุญเราจึงผ่านมาได้และต้องผ่านต่อไป120ปี ตะวันนี้ยมทั้งหลายฝนตกนะที่น้องตองนะลงสิน้องไปตามในเมืองก็ตกที่ฮั่นที่นี่ก็ตกผมเรียกว่าบะตกกะที่น้องตองที่เดียวอาจจะมีบางที่บางบ้านฝนบะตกเนาะแต่ว่าฉันเจ้าแล้วก็อยู่วัดนะ
ม่ได้ไปไหนก็รับญาติโยมที่มาทำบุญและสาธุเจ้าลูกศิษย์ลูกหามาแสดงบุทิตาสักการะอายุวัฒนะมงคลตนอาตมะ80ปี80พรรษาฉันเพนแล้วก็อยู่วัดทำการทำงานอันนั้นอันนี้จนมืดค่ำก็พักผ่อนมาจนถึงปัจจุบันประเดี๋ยวนี้พี่น้องศรัทธาสาธุชนญาติโยมตั้งทั้งหลายตะวันนี้ได้นั่งอู้นั่งจ่านั่งสนทนาธรรมกับโยมที่เป็นมาที่วัดเป็นมาทำบุญอภิเจ้าภาพนั้นนั้นในนี้ก็มาอู้ถึงเรื่องบุญเรื่องบาปเอาเป็นเจ้าพุทธน้องเอาทำมาอย่างเขาก็อยากจะรู้ว่าบุญนั้นนะมันมีลักษณะจะใดบาปมันเป็นจะได้ก็อู้กันแบบง่ายๆเมื่อโยมถามมาธรรมก็ตอบไปถ้าจะอู้แล้วญาติโยมบุญนั่นน่ะเวลาใดที่จิตใจเอาสงบจิตใจบ่มีโลภบ่มีโกรธบ่มีหลงบัดทำมาอย่างตั้งกายที่มันบดีบัดทำมาอย่างตั้งวาจาที่มันบดีบัดทำมาอย่างตั้งใจคิดตั้งใจที่มันบดีก็อู้ง่ายๆมันเป็นเรื่องที่ถ้าเราเข้าใจง่ายๆสิ่งใดที่มันดีทำให้เราสบายจิตสบายใจทำไปแล้วอู้ไปแล้วคิดไปแล้วมีความสุขใจนั่นคือลักษณะของบุญบุญมีลักษณะเมื่อว่าถึงเหตุของบุญบุญก็คือการกระทำความดีทุกอย่างดังที่ธรรมภาพเคยได้โอ้ได้จ่าญาติโยมฟังโยมก็ถามว่าขัดสุมาเตเจ้ามันบังหันเนาะธรรมาก็ตอบว่าหันกะคนที่มีปัญญาจะหันบุญยังไม่ออกมาทำบุญวันนี้มีไผ่เอิ้นเดือก้นบ่มีมันเอิ้นไปใหญ่มันบอกบ้ามึงจะไปได้ไหนขอติ้วอย่างไปนั่นน่ะขออาหารอย่าจะไปทำบุญตามนึกตัวลุงวัดหนองตองมึงไปทำบุญกะจะได้แต่กูว่างนะญาติโยมมันก็มองออกหรือบ้านเหตุการณ์ยังเกิดขึ้นแล้วเอาเคล้วคลาดปลอดภัยคนทั้งหลายก็บอกว่าน่าบุญละที่มึงบ่เจ็บมึงบ่เป็นอย่างอันใดดีๆที่มันเกิดขึ้นกับเอาเนี่ยคนทั้งหลายก็ยังมองหันแม้แต่ตัวเองก็จะหูว่าน่าบุญของเอาแต่ที่บ่เป็นอย่างไปอย่างกับเขาฉะนั้นโยมทั้งหลายบุญมันเกิดขึ้นเอาก็มองหันได้มองด้วยปัญญามาจากจิตใจของเราผลของมันนั้นก็คือความสุขความเจริญทำแล้วก็มีความสุขเหมือนญาติโยมเนี่ยเคยมาที่วัดวันเดียวกันนะมาสองเตื้อมาเตื้อแรกมาได้พบได้พระอาตมาภาพเลยสั่งตุสั่งเด่นไว้ว่า
จะไปเอี่ยวเมืองลบปูนก่อนแล้วจะปิ๊กมาพระหลวงพ่อเมื่อใดเมื่อตมาภาพกลับเข้ามาวัดตุเจ้าพระเนนบอกงื้อหูอย่างอี้ว่าโยมมาบอกปะเดี๋ยวจะปิ๊กมาเบิ่งก็กลับมาปบมาปะอาตมาภาพพอดีโอ้นึกว่าได้ปะตัวลุงละใจดีด้วยกับปะตุลุงใจดีแม่ผมว่ามันมีความสุขเนาะเพราะมันคิดในสิ่งที่ดีๆมันอู้แต่สิ่งที่ดีๆแล้วมันทำสิ่งที่ดีๆใจดีใจดีที่ได้พบได้ปะแต่เจ้าเขาทั้งหลายก็มากำลังปะตุลุงได้สั่งตุสั่งพระไปอันนี้ก็ยกแบบอย่างให้เขาฟังฉะนั้นญาติโยมผลมันคือความสุขความเจริญนั้นอยู่ที่จิตที่ใจอยู่ที่การกระทำของเราบางคนสร้างบุญสร้างกุศลไปก็เกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นสิ่งที่ตัวเองปรารถนาก็สมปรารถนามีคนว่ามันขี้เหล้าขี้เล่นถึงไฮโลเมาถึงเหล้ากันขยะขะทอมมันก็หูจักอาตมาภาพเอาผัวมาฝากเอามาตานให้ตุลุงหมดเนาะตุลุงขอบวชอ้ายขอกำเตอแต่จะบวชกี่วันอ่ะแน่นะแน่เจ้าก็ถามปลากระถามแล้วเจ้าว่าย้ายยมประชายครับผมก็จะบวชสักเก้าวันไหนหรอกเอาเก้าก็เก้าเอาเลยมาบวชก็สอนเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องโทษต่างๆให้ฟังศึกไปแล้วญาติโยมหยุดหมดถึงเล่นถึงเล่าถึงสิ่งเสพติดทุกชนิดมุมานะในการทำการทำงานตามรับธรรมที่ได้บอกได้กล่าวในที่สุดยมคนนั้นก็กลับใจกลับตัวได้นะเนี้ยคือผลของบุญความสุขความเจริญเกิดขึ้นมีเงินมีทองไว้ใช้ไว้จ่ายถึงลูกถึงเต้าถึงเมียคือบุญเนี่ยญาติโยมกล่าวถึงสภาพด้านจิตใจแล้วก็คือจิตใจที่มันผ่องใสมันสะอาดมันผ่องใสมันสะอาดวันนี้แม่เสียงล่ากับลูกเต้าจะมาทำบุญที่วัดได้โทรมาบอกล่วงหน้าเมื่อมีความตั้งใจเอาก็มีความสุขจิตใจเอาผ่องใสพอมีเจตนามีความตั้งใจออกจากบ้านความตั้งใจทำเมื่อเราเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เกิดความสุขละมันก็เกิดความสุขเพราะจิตใจของเรานั้นมันสะอาดบริสุทธิ์เกิดความสุขขึ้นก็ได้อู้ได้จ่าสนทนากับยมยกตัวอย่างอันนั้นอันนี้ฟังแล้วบาปนั่นน่ะมันก็ตรงกันข้ามกับเรื่องของบุญนั่นเนาะเมื่อจะอู้ถึงบาปถึงเหตุถึงผลจะมาได้กล่าวไปตะกี้บาปนั่นน่ะคือเกิดจากกัดการกระทำความชั่วทุกอย่างของเราว่าเราจะทำความชั่วฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอูจาก็บดีด่าเปิ้นติสินนินทาเล่าหน้าจากขวนเปิ้นเมาเล่ายำเปย์อะไรอย่างเงี้ยมันจะไปสุขได้ยังลักษณะมันทำให้เกิดทุกบาปเนี่ยทุกอกทุกใจแต่นอมันทุกแต่เพราะเอาทำบาป
ฉะนั้นบาปคือความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นผลของการทำบาปไปทำบาปบัตรทุกข์ก็มีเงินมีทองเท่าใดก็ตามมีความหูจนล้นหัวกันได้ก็ตามลองไปฆ่าเพื่อนตายกันเจ้าจิตใจมันลดลงไปหวบเลยก่อนจะทำนั่นน่ะมันเกิดอารมณ์อย่างรุนแรงทำไปป๊อบป้องฆ่าเพื่อนตายอ่ะเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติจับยับใส่นาฬิกาแล้วใส่ลูกกุญแจมือแล้วค่อยไปทางหลังค่อยไปทางหน้าหมดอิสรภาพในด้านจิตใหญ่ไปต้องอู้มันตกหัวอ่ะอุ้มได้นอนบนเตียงนอนกูละได้อยู่กับเมียกับผัวกับลูกกับเต้ากูละไปนอนในห้องขังอยู่ที่โรงพักกะทิ้งอันที่นี่มีเล็กกั้นขวางอย่าอยู่ห้องนอนตัวเองเนี่ยเตียงนอนราคาไป 20,000-30,000 ห้องน้ำก็มีทีวีก็ได้พอฟังก็ได้ฟังเทศกะฟังเพลงกะได้อยู่กับผู้กับเต้ากับหยังเครื่องวัวคะเคะได้กินอิ่มกินล้ำหมดอิสระภาพไปอยู่หันหมอนขี้ไข่กันนอนแป้นพอเรื่องมากมากไปมีความสุขก่อกายก็ทุกข์บาจาก็ทุกข์ใจก็ทุกข์นั่นคือเป็นผลของบาปมันนำความเดือดร้อนเกิดขึ้นบาปก็คือจิตใจที่เศร้าหมองสกปรกหม่นหมองฉะนั้นศรัทธาสาธุชนญาติโยมจะไปคิดทำบาปบาปคือสิ่งที่ชั่วช้าลามกถ้าไปจะโวกเอิญอย่างก็ไปต้านอย่างก็ไปต้านมันได้อย่างมาอีกได้อย่างมาถ้าจะฟังพญามารก็ฟังไปเถอะความทุกข์จะเกิดขึ้นนั่นคือมารเป็นกิเลสมารขันธ์มารมาห้ามเอาต้องปราบมันให้ได้มารหมู่นี้เกิดกับด้านจิตใจของเขาตัวเขาจะมาขัดขวางสิ่งที่เขาจะทำบุญจะมีมารมาประจนญาติโยมอยู่ทางบ้านฟังดูเจ้าว่านี่เจอหลายคนละอันนี้ญาติโยมเรื่องบาปเรื่องบุญเป็นแยกบอกบุญคือสิ่งดีสิ่งงามบาปคือสิ่งชั่วช้าละมกเว้นบาปเนี่ยแล้วก็หาบุญก็นั่งอู้โยมฟังสนทนาโยมฟังก็เล่าเรื่องวันนี้ก็เล่าเพิ่มเติมไปแล้วก็หวังว่าคงจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่าลืมวันที่7กันยายนเนอะพากันไปร่วมกันนักๆหลายๆเนอะแฟนพันธุ์แท้ทุกเจ้าจะมีกำลังอกกำลังใจอ่ะเนาะแต่ทำต่อไปเผยแผ่ทำต่อไปเอาละวันนี้เวลาพอดีพองามอายุวันโนสุขังพลังพบกันใหม่โอกาสหน้าเจริญพร

0: าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ขอเชิญร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธมหาจักรพรรดินาคปรกเจริญพระพุทธมนต์สืบชะตาแบบล้านนาเจริญอายุวัฒนมงคล80ปีพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าวาดวัดหนองตองได้มีการจัดกิจกรรม2วัน6กันยายนพิธีทักษิณานุปทานและวันที่7กันยายน2569ช่วงเช้า 9:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกับพระวัฒนสูตรสืบชะตาหลวงรับทายาทธรรมฉันพัฒนาหารเพนตรงกับวันจันทร์ที่7กันยายน2569ณวิหารวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่คณะสงฆ์คณะศิษย์คณะศรัทธาของพระครูอาทรวิสุทธิคุณเจ้าคณะอำเภอหางดงเจ้าอาวาสวัดหนองตองคณะศรัทธาและศิษยานุศิษย์ทุกหลังคาเรือนขอเชิญท่านร่วมเป็นเจ้าภาพตั้งโรงทานเป็นเจ้าภาพในงานสืบชะตาในคราวครั้งนี้ติดต่อสอบถามรายละเอียดและร่วมทำบุญได้ที่0819503471ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็ขอท่านร่วมงานบุญในพิธี6และ7กันยายนพุทธศักราช2569ณวัดหนองตองตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้บุญได้กุศลได้ความดีโดยทั่วหน้ากัน
1: ในวันที่28ธันวาคม2569ที่วัดแม่สลาอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่โดยหลวงพ่อวิชัยวัฒโนจะจัดให้มีพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและมีพิธีไหว้ครูไปในคราวเดียวกันในวันดังกล่าวเวลา 8:00 นเพื่อลดเคราะห์กรรมของประเทศและให้ผู้ที่มาร่วมงานมีจิตตั้งมั่นเพื่อส่วนรวมโดยเอาประเทศชาติเป็นหลักมารวมพลังกันเพื่อสร้างความดีไว้ในแผ่นดิน

ัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทางสายเอกดำเนินรายการโดยพระประชานาถมุนีเจ้าอาวาสวัดดอนจันทน์เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวั

จิตรับรู้หน้าที่ของจิตรับรู้เมื่อจิตรับรู้จิตนั้นก็เป็นทุกข์จิตรับรู้นั้นจิตก็เป็นสุขหากจิตนั้นไม่ได้รับการฝึกฝนจิตก็จะไปยึดติดสิ่งที่เรารู้จิตของเราเป็นผู้บ่อนทำลายชีวิตของเราไม่มีใครทำลายชีวิตเราได้มันมีความคิดของเรานี่แหละความรู้สึกของเรานี่แหละทำลายตัวเราเองเพราะจิตเข้าไปยึดติดสิ่งที่จิตมันรู้เราต้องพิจารณาลูกของเราเป็นลูกที่ทำให้เรามีความสุขเวลาหนึ่งลูกของเราทำให้เราเกิดความทุกข์เห็นไหมเราไปยึดติดมันก็เป็นสุขเป็นทุกข์ทั้งสิ้นถ้าเราไม่ยึดติดรู้เฉยๆไม่มีสุขไม่มีทุกข์แต่ถ้าเรารู้เราไม่เข้าไปยึดติดเราไม่มีสุขไม่มีทุกข์เหมือนเราขับรถไปต่างจังหวัดเราก็เห็นสภาพรถมันชนกันแต่เราก็รู้ว่าไม่มีญาติเราไม่มีเพื่อนเราอยู่ตรงนี้เราก็รู้เฉยๆเราไม่เกิดอาการมโนปรุงแต่งตรงกันข้ามรถชนหน้าหมู่บ้านของเราจิตเราเข้าไปรับรู้ทันทีจิตเราเข้าไปยึดติดในการรับรู้นั้นจิตเข้าไปยึดติดในสิ่งที่จิตมารู้เอ๊รถชนเอ๊แล้วใครว่าถูกรถชนเนี่ยเป็นญาติของเราหรือเปล่าหรือคนในหมู่บ้านเราหรือเปล่าเนี่ยนี่เราเข้าไปยึดติดเมื่อเราเข้าไปยึดติดแล้วนี่พวกเรามันเป็นทุกข์เพราะเราไปอยากรู้อ่ะความอยากมันเกิดแล้วอยากรู้ว่าเป็นใครถูกรถชนแล้วก็อยากรู้อีกว่าใครเอารถมาชนคนในหมู่บ้านเราหรือคนในหมู่บ้านเราจริงๆหรือเปล่าที่ถูกรถชนเนี่ยมันต่างกันเราไปต่างจังหวัดเห็นรถชนกันกับรถชนหน้าหมู่บ้านที่เราอยู่เนี่ยมันแตกต่างกันเราไปต่างจังหวัดเราไม่ยึดติดเนี่ยตาเราจิตเรามันรู้เฉยๆนะคือว่ารู้หน้าที่ของจิตคือรู้แต่ถ้าจิตมันเข้าไปยึดติดก็เหมือนรถชนหน้าหมู่บ้านของเราน่ะอยากรู้จังเลยว่าใครตายใครเจ็บใครป่วยนี่โทรศัพท์ไปถามคนข้างบ้านเนี่ยนะโทรศัพท์ไปหาคนที่เรารู้จักคนนั้นไม่ติดก็โทรอีกคนอีกคนเห็นไหมนั่นแหละเพราะเราอยากรู้ทุกเพราะเราไปยึดติดมันถ้าเราไม่ยึดติดคำว่าทุกข์ไม่มีคำว่าสุขไม่มีเหมือนลูกของเราเนี่ยเราพอใจมันก็เป็นสุขเราไม่พอใจมันก็เป็นทุกข์นะพวกเราเนี่ยมันต้องมีสิ่งหนึ่งทำให้เราเป็นทุกข์ต้องมีอีกสิ่งหนึ่งทำให้เราเป็นสุขดั่งพระพุทธเจ้าว่าอาการสองสิ่งรวมกันจึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นเหมือนดั่งสามีเหมือนดั่งภรรยาเนี่ยก็เป็นต้นกำเนิดของความทุกข์และความสุขเป็นต้นกำเนิดคำว่ากิเลสตัณหาราคะเป็นต้นกำเนิดคำว่าความโลภความโกรธความหลงมันเกิดจากพ่อจากแม่ผู้เป็นสามีผู้เป็นภรรยาในพวกเราทั้งหลายเมื่อเราเข้าไปยึดติดเราก็จะเป็นทุกข์ดังที่ได้กล่าวว่าสามีเปรียบเสมือนกาวภรรยาไปยึดติดสามีก็เป็นทุกข์เหมือนหนูติดกาวสามีไปยึดติดภรรยาภรรยาก็เปรียบเสมือนกาวดักหนูสามีก็เป็นทุกข์เหมือนหนูติดกาว

จิตเปรียบเสมือนโลกเราทั้งหลายจิตได้เปรียบเสมือนนายจ้างกายของเราเปรียบเสมือนลูกจ้างเห็นไหมเราพิจารณาดูในความเป็นจริงจิตคือนายจ้างร่างกายคือลูกจ้างร่างกายเป็นทาสของจิตร่างกายได้เป็นทาสของจิตจิตมันจึงใช้กายเห็นนะไม่บัญญะไม่บัญญังเพราะจิตมันมีความโลภจิตมันมีความอยากจิตมันมีความต้องการไม่มีวันจบสิ้นเหมือนนายจ้างที่ไม่มีคุณธรรมใช้ลูกจ้างไม่บัญญะไม่บัญญังจิตที่ไม่มีคุณธรรมจิตนั้นก็เบียดเบียนจิตนั้นขาดสติจิตก็ไม่รู้ว่านี่ดีหรือไม่ดีจิตที่ขาดสติจิตก็ไม่มีเมตตาจิตก็ไม่สงสารลูกจ้างเบียดเบียนลูกจ้างใช้ลูกจ้างจนคุ้มในพวกเราทั้งหลายเราจะต้องมาพิจารณาว่ากายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งนะเราพิจารณาดูกายก็คือเราแล้วแหละร่างกายของเราคือกายเราทุกข์ใจเห็นไหมเราทรมานใจแต่ลูกมันไม่รู้เลยเห็นไหมแต่กายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งแต่เราพิจารณาพ่อทุกข์ใจลูกไม่รู้ว่าพ่อทุกข์ใจเราจะเห็นได้ว่ากายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งเราจะเห็นได้ว่ากายนั้นมันเจ็บมันปวดมันทุกข์มันทรมานเราก็รู้แล้วว่ากายก็คือพ่อจิตก็คือลูกเวลาพ่อแม่ทุกข์ลูกไม่รู้ไอ้ที่มันไม่รู้เพราะมันมาเข้าไปยึดติดไม่รู้น่ะดีที่สุดเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็เพื่อมันไม่ให้รู้นั่นแหละนะเหมือนเด็ก3 4ขวบ6ขวบนั่นแหละ4ขวบ5ขวบเนี่ยนะมันไม่รู้มันจะไม่ทุกข์ถ้ามันรู้แล้วมันจะทุกข์แต่เราต้องพิจารณาชีวิตของเรานี่มันอยู่ที่จิตตัวเดียวเราจะเห็นว่าจิตกับกายเนี่ยมันคนละส่วนเหมือนดังนายจ้างกับลูกจ้างมันก็คนละส่วนแต่พวกเราจิตได้จะให้จิตมันจะหลงตัวเองเหมือนนายจ้างน่ะนอนอีกอย่างหนึ่งกินอีกอย่างหนึ่งลูกจ้างก็นอนอีกอย่างหนึ่งกินอีกอย่างหนึ่งอยู่อีกสภาพหนึ่งนายจ้างก็อยู่อีกสภาพหนึ่งกายกับจิตมันก็จะแตกต่างกันแต่พวกเราทั้งหลายกายคือลูกจ้างจิตคือนายจ้างมันแตกต่างกันเรามาพิจารณาต่อกายนี้มันก็เปรียบเสมือนลายเปรียบเสมือนสัตว์ควายเปรียบเสมือนควายก็ได้กายเรานี่จิตเราต่างหากนะไปปรุงแต่งในตัวของควายดังเราซื้อเครื่องประดับนะเครื่องประดับเอามาประดับเขาควายเครื่องประดับนานาชนิดเอาไว้บนหลังควายเครื่องประดับนานาชนิดเอาไว้ที่คอควายนี่แหละคือควายมันไม่รู้สึกเลยมันดีใจไหมถ้าเอาเครื่องประดับทองคำไว้คอควายควายไม่รู้สึกเขาควายเป็นทองคำควายรู้สึกมะควายก็ไม่รู้สึกกายก็เป็นเช่นนั้นนะตัวของควายประดับประดานด้วยหยกชั้นหนึ่งของโลกเอาหยกเอาผ้าเอาเครื่องประดับที่อยู่บนผ้าไว้หลังควายควายดีใจควายก็ไม่ดีใจควายไม่ได้ออกอาการเด็กควายเกิดความรำคาญอีกต่างหากจิตมันไปปรุงแต่งจิตมาไปปรุงแต่งกายของเรา
เมื่อจิตไปปรุงแต่งมันจะเกิดมีคำว่าสามีภรรยาจิตไปปรุงแต่งมันจะมีคำว่าลูกขึ้นมาเห็นมั้ยมันจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเพราะเราไปปรุงแต่งเจ้าของควายไปปรุงแต่งกันแต่เหมือนบอกเราเจ้าของควายคิดเองเออเองเราคิดเองเออเองเป็นดังจากเจ้าของควายควายมันไม่ได้คิดควายมันไม่ได้คิดเมื่อควายไม่ได้คิดควายก็ไม่เป็นทุกข์ควายก็ไม่เป็นสุขสุขก็มีค่าสำหรับควายทุกข์ก็มีค่าสำหรับควายเราจะเห็นว่าควายขาวเป็นทองคำเนี่ยควายก็ไม่มีคำว่าสุขกับทุกข์มันไม่มีคอควายไปห้อยแขวนได้ทองคำ10กิโลมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์ร่างกายเราก็เป็นเช่นนั้นแหละเราตุ้มหูเราจะใส่เป็นเพชร100เม็ดมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นคอเราก็ประดับไปด้วยทองนานาชนิดมันก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นข้อมือประดับประกอบไปด้วยเครื่องดับเครื่องประดับนานาชนิดมันก็ไม่เกิดประโยชน์กายมันไม่รู้สึกใดๆทั้งสิ้นในพวกเราทั้งหลายจิตของเราต่างหากมโนปรุงแต่งคิดเองเออเองคิดแทนสามีคิดแทนภรรยาคิดแทนลูกคิดแทนพ่อคิดแทนแม่นี่อันนี้คือสำคัญที่สุดคือการปรุงแต่งนะมันการปรุงแต่งมันจะเป็นแบบนี้อะไรที่ปรุงแต่งเป็นทุกข์ทั้งสิ้นแต่มันปรุงแต่งกันหมดเราต้องพิจารณาจิตหน้าที่มันรับรู้นะหน้าที่รับรู้เฉยๆหน้าที่จิตไม่ใช่ไม่เข้าไปไม่ใช่เข้าไปยึดติดนะพอเข้าไปยึดติดมันจะปรุงแต่งเมื่อเกิดการปรุงแต่งมันก็เป็นทุกข์นะสิ่งนั้นจากไปก็เป็นทุกข์สิ่งที่ไม่พอใจเข้ามาก็เป็นทุกข์สิ่งที่จากสิ่งที่พอใจจากก็เป็นทุกข์สิ่งที่ไม่พอใจเข้ามาก็เป็นทุกข์เห็นไหมเพราะเราไม่เคยฝึกจิตของเราต้องให้มันฝึกต้องให้มันฝึกจิตทองคำเนี่ยทองคำเนี่ยสัก10กิโลไม่มีค่าสำหรับหมาดมทองคำนะหมาทองคำไม่มีค่าสำหรับจมูกหมาสำหรับหมาควายก็เหมือนกันไม่มีค่าสำหรับทองคำไม่มีค่าสำหรับควายนี่เราฝึกจิตเราจะต้องฝึกให้เป็นอย่างนั้นเราไปให้เราจะฝึกจิตเราไม่ให้จิตเรามีไปยึดติดสิ่งต่างๆแต่เมื่อเราจะเห็นว่าจิตเรานี่ฝึกจิตให้จิตเราเหมือนหมาโดดไม่รู้ค่าทองคำให้เป็นอย่างนั้นเราฝึกจิตของเราให้เหมือนควายทองคำไม่มีค่าสำหรับควายเท่านั้นพวกเราทั้งหลายของเราเนี่ยมันทุกอย่างมีค่าหมดเนี่ยนึกดูนี่อะไรก็มีค่าหมดเราไปให้ค่ามันหมดให้ความสำคัญมันหมดทุกอย่างเราจึงเกิดอาการทุกข์สารพัดทุกข์มันสุขสารพัดสุขไม่มีวันจบสิ้นเพราะเราให้ค่าสิ่งต่างๆเมื่อเราให้ค่าสิ่งต่างๆเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงสิ่งเหล่านั้นเป็นของที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงดังคำว่าเราให้ค่าสิ่งใดสิ่งนั้นจะทำให้เราเกิดความทุกข์เราให้ค่าสิ่งใดสิ่งนั้นจะทำให้เราเกิดความสุขเราไม่ให้ค่าสิ่งใดสิ่งนั้นก็ไม่มีความสุขเมื่อเราไม่ให้ค่ามันก็ไม่รู้สึกเหมือนควายดมทองคำน่ะเพราะทองคำไม่มีค่าสำหรับควายเห็นไหมมันไม่รู้สึกเลยหมาทองคำก็ไม่มีค่าสำหรับหมาแต่หมาดมทองคำหมาก็ไม่รู้สึกเลยนี่แหละเราเพราะหมาไม่ให้ค่ามันควายก็ไม่ให้ค่าทองคำหมาก็ไม่ให้ค่าทองคำทองคำไม่มีค่าสำหรับหมาทองคำไม่มีค่าสำหรับควาย
นี่เราเห็นมันไม่เกิดอาการมันไม่สำแดงอาการดีใจเสียใจนะหมาดมทองคำควายดมทองคำนะพวกเราต้องพิจารณาดูจิตของเราให้ค่าเนี่ยมันก็เกิดอาการสำแดงอาการนะแต่พอจิตเราไปยึดติดมโนปรุงแต่งดังสามีคิดแทนภรรยาภรรยาคิดแทนสามีพ่อแม่คิดแทนลูกลูกคิดแทนพ่อแม่น่ะมันจึงเกิดคำว่าสุขกับทุกข์ไม่มีวันจบสิ้นเรามาฝึกจิตเรามาฝึกจิตให้จิตเรามีคุณธรรมให้จิตเรามีคุณธรรมให้จิตเรามีคุณธรรมจิตเราเปรียบเสมือนนายจ้างกายเราก็เปรียบเสมือนลูกจ้างลูกจ้างมีคุณธรรมนายจ้างมีคุณธรรมนายจ้างกับลูกจ้างอยู่กันมีความสุขอยู่ยังมีความสุขนายจ้างก็มีพลังลูกจ้างก็มีพลังเช่นเดียวกายกับจิตมันมีคุณธรรมกายประกอบไปด้วยศีลทั้ง5ข้อจิตก็ต้องประกอบไปด้วยศีลทั้ง5ข้อความสงบสุขก็เกิดขึ้นที่กายกับจิตเราจะเห็นว่ากายกับจิตประกอบไปด้วยศีลกายกับจิตก็เกิดคำว่าสงบสุขฉันใดนายจ้างลูกจ้างประกอบไปด้วยหลักประกอบไปด้วยคุณธรรมหรือประกอบไปด้วยศีล5นายจ้างก็มีความสุขลูกจ้างก็มีความสุขเราจะเห็นได้ว่าศีล5ได้ทำให้นายจ้างมีความสุขศีล5ทำให้ลูกเป็นการไว้ใจเชื่อใจกันพวกเราทั้งหลายเป็นการไว้ใจเชื่อใจกันไว้ใจกันเชื่อใจกันไว้ใจเชื่อใจถ้าเรารักษาศีลดำรงตนด้วยศีลเนี่ยเป็นที่ไว้ใจเชื่อใจซึ่งกันและกันดังนายจ้างไว้ใจลูกจ้างนายจ้างจะไปต่างจังหวัดกี่วันก็มีความสุขนายจ้างจะอยู่ณที่ใดบนโลกใบนี้นายจ้างก็มีความสุขเนี่ยอะไรทำให้นายจ้างมีความสุขเพราะลูกจ้างมีศีลเพราะลูกจ้างเป็นผู้รักษาศีลเมื่อนายลูกจ้างมีศีลลูกจ้างจะเป็นผู้ซื่อสัตย์ต่อนายจ้างลูกจ้างมีธรรมะมีศีล5ข้อลูกจ้างเป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ต่อนายจ้างนี่คือความจริงนายจ้างมีศีลลูกจ้างก็ทำงานมีความสุขเมื่อนายจ้างมีศีลทั้ง5ข้อนายจ้างได้ผลประโยชน์ก็แบ่งปันผลประโยชน์ให้กับลูกจ้างลูกจ้างก็อยู่กับนายจ้างต่อทุกอย่างมันต้องสมดุลกันกายกับจิตก็สมดุลกันให้เกิดความว่าสมดุลส่วนจิตนั้นมันไม่สามารถสมดุลได้จิตมันลำเอียงนะจิตเราเห็นไหมจิตเราเห็นคนเห็นว่าพัดคนถือกระเป๋าไหมกระเป๋าเดินทางนั่นคือจิตเราจะถือข้างใดข้างเรามือขวาถือกระเป๋านะนั่นคือจิตมันจะลำเอียงสติเราเปรียบเสมือนแม่ค้าหาบของเล่ขายเห็นไหมเห็นไหมแม่ค้าพ่อค้าหาบของเล่ขายในหมู่บ้านต่างๆนั่นคือสติมันจะให้ความเป็นธรรมแก่กายแก่จิตเห็นไหมสติจะเป็นผู้จัดระบบกายกับจิตให้มันเกิดความสมดุลกันดังแม่ค้าหาบของเล่ขายข้างหน้าคือจิตข้างหลังคือกายตะกร้าข้างหน้าตะกร้าข้างหลังน่ะคือกายกับจิตอยู่ข้างหลังกายอยู่ข้างหลังจิตอยู่ข้างหน้าเหมือนไม่ค่าหาของเล่ขายมันจะสมบูรณ์น้ำหนัก15กิโลน้ำหนัก15กิโลของหนักเป็นของเบานี่แหละพวกเราทั้งหลายของหนักเป็นของเบาจิตมันจะจัดระบบมันเองถ้าจิตสติจะไปจัดระบบไม่ใช่จิตสติจะไปจัดระบบจิตและจิตนั้นไปสติจะไปจัดระบบจิต
ต่ถ้าจิตนั้นไม่ถ้าจิตนั้นไม่มีสติถ้าจิตนั้นไม่อาศัยสติก็เหมือนดังบุคคลที่หิ้วกระเป๋าน้ำหนัก10กิโลแล้วก็เดินไป1กิโลเนี่ยมันไม่สมดุลมันว่ามันน้ำหนักข้างเนี่ยเดินไปสัก400เมตร500เมตรเดินไม่สะดวกมันเกิดอาการมันสำแดงอาการจิตที่ไม่มีธรรมจิตที่มันไม่มีสติจิตนั้นจะลำเอียงเหมือนดั่งบุคคลที่ถือกระเป๋าน้ำหนัก5กิโล10กิโลแล้วก็เดิน1กิโลเนี่ยนะ5กิโลพวกเรานึกดูนี่10กิโลกับ30กิโลมันต่างกันอย่างไรนะจิตถ้ามันขาดสติปัญญาจิตมันไม่อาศัยสติปัญญาจิตนั้นก็จะไม่มีความเป็นธรรมไม่ยุติธรรมดังหนุ่มสาวบุคคลต่างๆที่หิ้วกระเป๋า5กิโล10กิโลเดินไป1กิโลเดินไม่ไหวละบุคคลที่ขาดจิตที่ขาดสติขาดปัญญาจิตนั้นของหนักเป็นของที่มันเบากลายเป็นของที่มันหนักของที่มันง่ายกลายที่ของมันยากเห็นไหม

0: ็นสมาชิกกับเบอร์คลับกับเราเพียงแสดงแบบประชาชนพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่จุดบริการหรือสมัครผ่านเว็บไซต์ Global House ก็สามารถเป็นสมาชิกได้ง่ายๆเมื่อช้อปสินค้าหรือบริการครบทุกๆ50บาทรับคะแนนสะสมทันที Global House ติดแอร์เย็นฉ่ำทุกสาขาทั่วประเทศด้วยพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ลูกค้าสามารถไปเลือกชมสินค้าและใช้บริการได้อย่างครบครันสะดวกสบายพร้อมดื่มด่ำกาแฟลามายอนเข้มข้นหอมกรุ่นจากเมล็ดกาแฟไทยผ่านเครื่องชงกาแฟที่ได้มาตรฐานเดียวกันทุกแก้วแม้อยู่บ้านก็สามารถช้อปออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Global House หรือผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect หรือจะโทรสั่งทักแชทก็สะดวกรวดเร็วพร้อมมีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านติดตามโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook Line Global House ทุกสาขาใกล้บ้าน Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ
1: ไปหาหมอไหมคะ
2: ไม่อ่ะ
1: ไปหาหมอเธอ
2: ไม่อ่ะ
1: ถ้ากลัวการใช้สิทธิผู้ประกันตนขนาดนี้ไปที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเถอะค่ะเพราะที่โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอเราเชื่อว่าผู้ประกันตนต้องได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการวันนี้รับผู้ประกันตนเพิ่มเป็น 13,000 คนด้วยการให้การรักษามาตรฐานระดับสากลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ประกันตนพร้อมบริการตรวจมะเร็งเต้านมฝากครรภ์คลอดบุตรสามารถผ่อนชำระได้โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอบนถนนสายเชียงใหม่หางดงโทร0532000002 Facebook โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ
3: You're listening to the greatest DJ of all time เชียงใหม่ Radio กับรายการ Mass FM ร่วมธรรมร่วมใจโดยคุณศรีสุดาชาวชาติ
4: Mass FM
5: เชื่อมั่นในความดี
6: เชื่อมั่นในความดี
5: ความดีย่อมคุ้มครองรักษา
6: ให้พบแต่ความสุขความเจริญและปลอดภัย
5: ทำดีด้วยการไม่ประพฤติผิดในกามไม่ผิดลูกเมียหรือสามีของคนอื่น
6: ทำดี
5: ด้วยการไม่ประพฤติผิดในกามไม่ผิดลูกเมียหรือสามีของคนอื่น
6: เพราะกรรมดีให้ผลกรรมชั่วให้ผล
5: รีบสร้างรีบสะสมแต่ความดี Mass FM เชื่อมั่นในความดี
6: พระพุทธพจน์บทหนึ่ง
5: สอนว่า
6: การมีกัลยาณมิตรเป็นชีวิตที่ประเสริฐยิ่ง
5: การมีกัลยาณมิตรเป็นชีวิตที่ประเสริฐยิ่ง

0: มงคลคือเหตุให้บรรลุความสำเร็จความเจริญแห่งสัตว์ทั้งหลาย
1: มงคลชีวิต38ประการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนการให้ทาน1การประพฤติธรรม1การสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย1การทำงานไม่มีโทษทุจริต1 4ข้อนี้นำความเจริญรุ่งเรืองอันสูงส่งมาสู่ชีวิต
2: แมสเอฟเอ็มร่วมธรรมร่วมใจ
1: เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำตามมงคลเหล่านี้แล้วย่อมเป็นผู้ไม่พ่ายแพ้ในที่ทั้งปวงย่อมถึงความสวัสดีในที่ทั้งปวงข้อนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายวิมุตติอายตนะเหตุปัจจัยที่ทำให้จิตหลุดพ้นประการที่3
0: บางท่านมันสวดมนต์หรือสาธยายข้อธรรมที่ได้เรียนมาและน้อมนำพระธรรมมาพิจารณาใส่ใจโดยแยบคาย
1: ปฏิบัติเช่นนี้ก็เป็นปัจจัยหรือเงื่อนไขให้เข้าใจความหมายประโยชน์และเหตุผลในธรรมย่อมเกิดปราโมทย์ปิติสงบสุขจนจิตเป็นสมาธิอันเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวย่อมหลุด

0: การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้บริสุทธิ
1: ์ทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขันติคือความชอบใจในกุศลอดทนไม่ยอมทำชั่วเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยผู้ทำสัตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายการสำรวมในปาติโมกคือธรรมอันเป็นเครื่องหลุดพ้นจากทุกข์ความเป็นผู้มีปัญญาในการบริโภคการนอนการนั่งในที่อันสงัดความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่ง
1: ทำ6 อย่างนี้

0: ธุ
1: พุทธโอวาท3เดือนก่อนปรินิพพานพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมนุษย์ผู้ยังมีอวิชชาเป็นฝ้าบังปัญญาจากสุขนั้นแม้จะร่าเริงแจ่มใสอยู่ในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงแต่ใครเล่าจะทราบว่าภายในส่วนลึกแห่งหัวใจเขาจะว้าเหวและเงียบเหงาสักปานใดถ้าทุกคนว้าเหวไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักที่แน่นอนของชีวิตธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย
2: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวิทยุร่มธรรมร่มใจกลับมาพบกันเป็นประจำนะคะจากใจศรีสุดาชวชาติค่ะและวันนี้ขอนำพระพุทธพจน์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วความตอนหนึ่งว่าดูกระภิกษุทั้งหลายสัปปุริสทาน5ประการนี้5ประการเป็นไฉนคือสัตบุรุษย่อมให้ทานด้วยศรัทธา1ย่อมให้ทานโดยเคารพ1ย่อมให้ทานโดยกาละอันควร1เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทาน1ย่อมให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่น1ดูกระภิกษุทั้งหลายสัตบุรุษคลั่นให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีรูปสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใสประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นเผล็ดผลหรือบังเกิดขึ้นครั้นให้ทานโดยเคารพแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีบุตรภรรยาทาสคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเงียบโสดลงสดับคำสั่งตั้งใจใคร่รู้ในที่ทานนั้นผลิตผลครั้นให้ทานโดยกาละอันควรแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ในที่ที่ทานนั้นผลิตผลครั้นเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกามคุณ5สูงยิ่งขึ้นในที่ที่ทานนั้นผลิตผลครั้นให้ทานไม่กระทบตนและผู้อื่นแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากและย่อมเป็นผู้มีโภคทรัพย์ไม่มีพยันตรายมาแต่ที่ไหนๆคือจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทายาทในที่ที่ทานนั้นผลิตผลดูกระภิกษุทั้งหลายสัปปุริสทาน5ประการนี้แลและนับจากเวลานี้เป็นต้นไปขอเชิญทุกท่านได้น้อมใจสดับตรับฟังพระสัทธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากการแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ภิกษุณีรุ่งเดือนนันทยานีสุวรรณแห่งอารามภิกษุณีนิโรธารามอำเภอจอมทองและอารามภิกษุณีสุทธจิตอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม
3: ่ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีทุกข์เลยไม่มีความเศร้าหมองเลยเพราะพระองค์ได้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองแล้วว่าเมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามอริยมรรคมีองค์8แล้วย่อมได้พบกับชีวิตที่ไม่มีทุกข์ไม่มีความเศร้าหมองขอนอบน้อมนมัสการพระธรรมคำสั่งสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมนมัสการพระสงฆ์สาวกผู้เชื่อฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามเพื่อพิสูจน์ทราบและได้พบกับความพ้นทุกข์ได้พบกับความสดใสเบิกบานไม่มีความเศร้าหมองขอความสุขความเจริญในพระธรรมวินัยจงมีแด่เพื่อนพรหมจรรย์และคณะทำงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้ร่วมกิจกรรมของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลหนองผึ้งอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่เจ้าสาธุ
4: สาธุ
3: วันนี้ก็เป็นวันขึ้น4ค่ำเดือน4ปีกุลนะตรงกับวันพุธที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2563นะคะคงต้องใช้ภาษาไทยนะเพราะตอนนี้มีการไลฟ์สดนะคะพอมีการไลฟ์สดไปปุ๊บเนี่ยถ้าพูดกำเมืองนี่นะคนไทยมันเจ็บหัวมันฟังบ่เรื่อง คุณต้องพูดภาษาไทยนะเนาะได้ไหมคะนะเพื่อประโยชน์เนาะตามหัวข้อที่ให้มาเนี่ยบอกว่าให้พูดเรื่องศีลสมาธิปัญญาเพราะนั้นอาจารย์จะพูดเรื่องหนักๆ ก่อนดีไหมเพราะพวกเราตอนนี้กำลังสดใสกันอยู่พอพวกเราเริ่มง่วงนอนอาจารย์ก็จะเปลี่ยนเรื่องนะคะตอนนี้ยังไม่ง่วงนอนอาจารย์ก็จะให้พวกเรารู้จักศีลสมาธิปัญญาตามหัวข้อที่พวกเราต้องการฟังศีลแปลว่าอะไรก่อนศีลแปลว่าปกติปกติหมายถึงว่าชีวิตของคนที่ปกติจิตใจก็ปกติอะไรมันปกติเนี่ยมันดีนะปกตินะสภาพอากาศปกติเนี่ยมันดีเนาะศีลแปลว่าปกติเท่านั้นเองทีนี้อะไรบ้างที่ชื่อว่าศีลน่ะเช่นเรามีเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์จากการลักทรัพย์จากการประพฤติผิดในกามจากการพูดโกหกจากการดื่มสุราเสพสิ่งเสพติดข้อมีเจตนางดเว้นมีศีลละเอาพูดดังๆว่าตามอาจารย์วันนี้เป็นเด็กนักเรียนหน่อยได้ไหมคะ
0: ได
3: ้เนาะช่วยว่าตามอาจารย์ดังๆเจตนาก็ชื่อว่าศีล
0: เจตนาก็ชื่อว่าศีล
3: เจตสิกก็ชื่อว่าศีล
0: เจตสิกก็ชื่อว่าศีล
3: ความสำรวมก็ชื่อว่าศีล
0: ความสำรวมก็ชื่อว่าศีล
3: ความไม่ล่วงละเมิดก็ชื่อว่าศีล
0: ความไม่ล่วงละเมิดก็ชื่อว่าศีล
3: มีกี่อย่างเจ้าม
0: ี4อย่าง
3: 4อย่างเนาะมีอะไรบ้างคะ1
0: เ
3: จตนาก็ชื่อว่าศีลเจตสิกก็ชื่อว่าศีลความสำรวมก็ชื่อว่าศีลความไม่ล่วงละเมิดก็ชื่อว่าศีล 4อย่างนะคะหมายความว่าอย่างไรเช่นเราอยู่ที่บ้านเราเนี่ยเราไม่ได้ไปสมาทานศีลไม่ได้ไปอะไรเลยแต่ว่าเราตั้งเจตนาอ๋อวันนี้วันพระวันนี้ขอเจตนาบักกินข้าวแรงละเห็นนะเตียงพอดีเอาบักกินละหลังเตียงบักกินละแล้วจะมาแต่งหน้าทาปากละเนี่ยมาฟ้อนรำบักขับห้องละจะมานอนที่นอนสูงใหญ่เล่าเนี่ยอย่างนี้ก็เรียกว่าเราเริ่มเราสมาทานศีลแบกโดยตัวเราเองแล้วคือเรามีเจตนาเข้าใจไหมคะเราไม่ได้ไปสมาทานกับพระกับเจ้าที่ไหนแต่เรามีเจตนาขึ้นมาว่าโอ้ตายละวันนี้วันพระเราจะต้องงดเว้นอันนี้ก็ชื่อว่าเรามี
0: ศีล
3: อันนี้มีฝรั่งคนนึงไม่ได้นับถือพุทธเลยแต่ว่าเขาตั้งเจตนาของเขาว่าเขาจะไม่ฆ่าสัตว์เขาจะไม่กินเนื้อสัตว์เขาจะกินมังสวิรัตแบบนี้เขาก็มีศีลข้อหนึ่งไหมคะ
0: มีค่ะ
3: เขาจะไม่ตบยุงไม่ฆ่าสัตว์เลยแบบนี้เขาก็มีศีลข้อหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยบางคนก็มีเจตนาไม่เอาไม่ดื่มเหล้าเด็ดขาดของดขอเว้นอย่างเงี้ยนะเขาก็มีศีลแล้วพอมีเจตนาเข้าใจได้ยังแต่ทีนี้บางคนเนี่ยบรรลุธรรมไปแล้วเนาะเขาบรรลุโสดาบันบรรลุสกทาบรรลุอนาคามีแล้วเขาไม่ต้องมานั่งตั้งเจตนาให้มันเหนื่อยคือเขามีจิตใจประเภทหนึ่งเขาเรียกว่าเจตสิกคือพอเขาบรรลุเสร็จปุ๊บเขาจะมีความรู้สึกนึกคิดชนิดหนึ่งที่เขาจะไม่ล่วงละเมิดศีลเลยโดยอัตโนมัติของเขาเนี่ยแบบนั้นก็เรียกว่าเจตสิกศีลก็เป็นศีลอีกอันนึงไปเห็นป้านั้นมาสมาทานศีลกับพวกเราเลยยังงู้นอย่างงี้แต่ไม่ต้องไปห่วงเขาหรอกเพราะเจตสิกเข้าไปศีลละอย่างงี้นะคะอีกอันนึงคือความสำรวมก็ชื่อว่าศีลอย่างสมมติเราเป็นคนสำรวมเนาะพอเขาชวนเราพูดนินทากันเลยแล้วก็เราสำรวมตัวสำรวมระวังปากระวังกายระวังใจเราอย่างเงี้ยก็เป็น
0: ศีล
3: ก็เป็นศีลนะสำรวมนี่ก็เป็นศีลแล้วนะอย่างพวกเราเข้ามานั่งนี่สำรวมกันหมดนั่งฟังธรรมก็เงียบเรียบร้อยก็เป็นคนมี
0: ศีล
3: มีศีลเพราะเป็นคนสำรวมกายวาจาใจอย่างเงี้ยเนาะต่อไปไม่ล่วงละเมิดไม่ล่วงละเมิดก็เป็นศีลนะอย่างเช่นคนแอฟริกาคนนับถืออิสลามหรือคนจะใครก็แล้วแต่ก็มีคนเอาของไปยั่วให้ขโมยนะใครว่าอันเนี้ยขโมยได้มันไม่มีใครเอาอย่างนั้นอย่างนี้แต่เขาไม่เอาคือไม่ยอมล่วงละเมิดก็ถือว่าเขามี
0: ศี
3: ลอย่างเงี้ยตกลงศีลอะไรที่ชื่อว่าศีลมีกี่อย่างคะ
0: มี4อย่าง
3: เก่งมากมาที่นี่ได้ฟังสิ่งที่ใครไม่เคยได้ฟังเรื่องนี้มาก่อนยกมือขึ้นค่ะสูงๆค่ะดีมากมี4อย่างเนาะเอาท่องไปเลยค่ะอะไรชื่อว่าศีลบ้างค่ะ
0: 1เจตนาก็ชื่อว่าศีล2เจตสิกก็ชื่อว่าศีลความสำรวมก็ชื่อว่าศีลความไม่ล่วงละเมิดก็ชื่อว่าศีล
3: วันนี้เรามีความรู้ไหมคะ
0: ม
3: ีเนาะแต่พอกลับไปถึงบ้าน ก็เอาไอ้ที่เราจดเนี่ยไปสอนลูกสอนหลานเนาะลูกหลานมันก็ถามอีแม่อธิบายมาล้ออันนี้คืออะไรเออข้าก็ว่าข้าก็ปวดหัวเหมือนกันไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะปีหน้าก็เนาะปีหน้าไปเข้ารอบนึงเอาต่อไปศีลมีเท่าไหร่เออพวกเราลองตอบอาจารย์สิศีลมีเท่าไหร่คะตอบบ่ฮู้เนาะศีลมี3ศีลมี3 1ศีลที่ฉลาดเออศีลที่ฉลาดบาลีว่ากุศลศีล2ศีลที่ไม่ฉลาดเรียกว่าอกุศลและศีล3ศีลของพระอรหันต์เรียกว่าอัพยากตะศีลอัพยากตะศีลเคยไปงานศพเคยได้ยินไหมกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตะธรรมะนะกุศลกุศลธรรมอกุศลธรรมอีกอันนึงไม่ใช่2อันเนี่ยไม่ใช่ทั้งกุศลไม่ใช่ทั้งอกุศลเนี่ยคืออัพยากตะเอาว่าตามอาจารย์อัพยากตะ
0: อัพยากตะ
3: คือไม่ใช่ทั้งกุศลและอกุศล
0: คือไม่ใช่ทั้งกุศลและอกุศล
3: สอบเลยนะคะอัพยากตะคืออะไรอ
0: ัพยากตะคือไม่ใช่ทั้งกุศลและอกุศล
3: เข้าใจไหมเอ้าโกรธเป็น
0: อกุศล
3: ทำไมตอบช้าขี้โกรธเป็น
0: อกุศล
3: ขี้โลภเป็น
0: อกุศล
3: ไม่ฉลาดเลยเป็น
0: อกุศล
3: ไม่ขี้โกรธ
0: กุศล
3: ไม่โลภ
0: กุศล
3: ฉลาดบ้างกุศลนะ
0: กุศลบ้าง
3: แต่อัพยากตะนี่คือไม่ใช่ทั้งกุศลและอกุศลอ้าวแล้วมันจะไปอยู่ไหนอ่ะสงสัยไหมคะสงสัยไหม
0: ค่ะ
3: โลภเป็นอกุศลไม่โลภเป็นกุศลนะโกรธเป็นอกุศลไม่โกรธเป็นกุศล
0: กุศล
3: ไม่รู้หลงเป็นอกุศลรู้แล้วเป็นกุศลใช่ไหมคะอ้าวแล้วอภยากตะมันอยู่ที่ไหนอภยากตะนี่คือไอความอกุศลคือโลภโกรธหลงนี่ไม่เกิดเลยไม่เกิดเลยแล้วความฉลาดคือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงเนี่ยถาวรเลยถาวรแต่ของพวกเรานี่ถาวรหรือไม่ถาวรบางครั้งก็โกรธบางครั้งก็ไม่โกรธบางครั้งก็โกรธบางครั้งก็ไม่โกรธส่วนพระอรหันต์ไม่โกรธถาวรเป็นอีกอันนึงของพวกเรานี่โกรธบ้างไม่โกรธบ้างกลับมาโกรธอีกแล้วก็ไม่โกรธก็เลยเป็นอกุศลกุศลอกุศลกุศลแต่สำหรับพระอรหันต์นี่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงถาวรไม่ใช่แค่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงชั่วคราวเข้าใจไหมคะชัดเจนเนาะเพราะนั้นพวกเรานี่อยู่กลุ่มไหนอกุศลบางกุศลบางแต่ยังไม่เป็นอรหันต์ใช่ไหมถ้าเป็นอรหันต์ปั๊บก็เป็นยังไงคะไม่โลภไม่โกรธไม่หลงถาวรเลยดีไหมคะดีไหมพวกเราจะไม่โกรธถาวรได้ดีไหมคะทุกวันนี้ถามจริงๆเดี๋ยวพวกเราชอบเลยที่ให้มันโกรธลำคาญนู่นลำคาญนี่ชอบไม่ชอบก็ไม่ชอบแล้วให้มันเกิดทำไมก็เฮ็ดเนาะเฮ็ดแต่มันเกิดไหมใหญ่ยังก็อุตส่าห์มาวัดปีละเตื่อแล้วนะใช่ไหมเนาะเราเป็นชาวพุทธที่น่ารักมากเลยมาวัดปีละครั้งใช่ไหมคะเอ้ามาดูตกลงศีลมีกี่ศีลคะ
0: ศีลมี3ศีล
3: คือ
0: 1ศีลที่ฉลาดกุศลศีล2ศีลที่ไม่ฉลาดอกุศลศีล3ศีลของพระอรหันต์อัพยากตะศีล
3: โอ้อันนี้ใครเคยฟังมาแล้วยกมือขึ้นเออโอ้บอกเคยแสดงว่าการฟังธรรมทำให้เราได้รู้ในสิ่งที่เราไม่เคยรู้ใช่ไหมคะสิ่งที่เราเคยรู้แต่ไม่ชัดเจนก็ชัดเจนไหมคะสิ่งที่เคยสงสัยก็หายสงสัยไหมคะสิ่งที่เคยเห็นผิดก็เห็นถูกนะคะแล้วก็จิตใจก็ผ่องใสเบิกบานนะคะเอามาดูกุศลศีลเป็นอย่างไรกุศลศีลคือรักษาศีลเพื่อความมีสมาธิเพื่อความมีปัญญาเพื่อพ้นทุกข์เพื่อมีความสุขนี่คือกุศลศีลเอาไหมทันหรือเปล่าเนี่ยกุศลศีลคือศีลที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงว่าไหมกุศลศีลคือ
0: ศีลที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลง
3: เก่งมากเพราะฉะนั้นก็เป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความสุขอย่างยิ่งอันนี้คือกุศลศีลนะต่อไป อกุศลศีลก็คือรักษาศีลด้วยความโลภโกรธหลงโอ้มันมีด้วยเหรอมาดูเฮาโคตรผัวเฮาเฮาเลยไปถือศีลอยู่วัดเป็นไปได้ไหม
0: เป็น
3: ไปได้เป็นไปได้ใช่ไหมเยี่ยมได้ไหมคะเฮาโคตรถือลูกเฮาเฮาเลยเก็บผ้าเก็บของจะไปถือศีลก็ได้ไปละเป็นไปได้ใช่ไหมแล้วเป็นไปได้ไหมที่ว่าเขาว่ารักษาศีลแล้วมันจะรวยก็กะว่าที่จะไปซื้อหวยนะเดี๋ยวถือศีลสัก3วันแล้วจะไปซื้อหวยก็ล่างจะถูกก้าเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าอกุศลละ
0: ศีล
3: เข้าใจหรือยังรักษาศีลแล้วอยากรวยรักษาศีลเพื่อสวยรักษาศีลแล้วจะไปเกิดเป็นเทวดาอะไรอันนี้คือยังไม่ชัดเจนรักษาศีลด้วยความโลภโกรธหลงอยู่มีไห
0: ม
3: เป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้นะคะล่ะเพราะนั้นศีลมีกี่อย่าง
0: 3อย่าง
3: คือศีลของคนที่ยังคือศีลของคนที่ฉลาดเนาะรักษาศีลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อความพ้นทุกข์นะรักษาศีลเพื่อพ้นทุกข์นะเอาต่อไปอีกอันนึง
0: ศีลที่ไม่ฉลาดอกุศลศีล3ศีลของพระอรหันต์
3: คือศีลที่ไม่ใช่ทั้งกุศลและอกุศลเป็นปกติของพระอรหันต์นี่ปกติมากท่านไม่เหนื่อยไม่ต้องมาสู้กับกิเลสแต่ของพวกเรานี่สู้อยู่บ้างไหมคะ
0: สู้ค่ะ
3: บางทีมันก็อยากผิดศีลสักหน่อยโอเคต่อไปอะไรเป็นเหตุให้เกิดศีลเหล่านี้อะไรทำให้เรารักษาศีลอกุศลศีลก็ต้องมีอะไรเป็นสมุฏฐาน
0: โลภโกรธหลง
3: เก่งมากก็เรียกว่ากุศลก็เป็นเหตุให้เกิดกุศลศีลอกุศลก็เป็นเหตุให้เกิดอกุศลศีลอัพยากตะก็เป็นเหตุให้เกิดอัพยากตะศีลใช่ไหมคะฟังแล้วงงไหมความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็เป็นเหตุให้เกิด
0: กุศลศีล
3: เก่งมากต่อไป
0: โลภโกรธความหลง
3: ก็เป็นเหตุให้
0: เกิด
3: การรักษาศีลที่เรียกว่าอกุศลศีลเก่งมากและต่อไปบรรลุอรหันต์แล้วอ่ะไม่มีเลยโลภโกรธหลงไม่มีถาวรเลยก็เลยรักษาศีลที่เป็นปกติที่เรียกว่าไม่ใช่ทั้งอกุศลและไม่ใช่ทั้งกุศลที่ต้องมาคอยสร้างกุศลไม่ต้องแล้วสบายเลยนะฮะพระหลานนี่สบายมากเอาต่อไปดูลักษณะของศีล5ประเภทเราดูลักษณะของศีล5ประเภทมีคนคนหนึ่งเขาละการฆ่าสัตว์ได้เลยละการลักทรัพย์ละการประพฤติผิดในการถือว่าเขามีศีลไหมคะ
0: มี
3: ศีลนะเรียกว่ามีศีลเพราะการละได้แล้วทีนี้บางคนนี่ก็โดนยั่วให้ผิดศีลแต่เขาก็เว้นไปก็เว้นมาการเว้นอย่างนี้ก็เป็นศีลนึกออกไหมฮะคือเราเจอเหตุการณ์เราก็เว้นดีกว่าอย่างนี้นะภาวะที่เว้นได้ก็เป็น
0: ศี
3: ลอีกประเภทหนึ่งนะฮะกับอีกประเภทนึงคือละเลยอ่ะนึกออกมั้ยละเลยอ่ะยกตัวอย่างนะคนมาบวชนี่ละร้านเหล้าได้มั้ยละเลยอ่ะนึกออกมั้ยแต่พวกเรานี่ต้องเว้นใช่มั้ยอยู่บ้านว่าจะมากินเหล้ามันว่ากริ๊งวันนี้วันเกิดนะมาหน่อยนะเนี่ยเราก็พอไปถึงมันก็เอาเหล้ามาละอ่ะหน่อยๆๆแล้วก็มาเอานะมันก็นะเราก็เลยต้องเอาก็เอาแต่เราไม่ยอมกินเราเว้นไงคือเราเอามาเสร็จพอมันเผลอเราก็แอบเทคแวบหืมแน่อย่างนี้เราก็เว้นเอาเข้าใจไหมแต่อย่างพวกที่บวชนี่มันละเลยไงละการไปงานแฮปปี้เบิร์ธเดย์งานแฮปปี้นิวเยียร์งานสับปะละไปเลยแต่ของพวกเรานี่ต้องเว้นเอาเพราะนั้นการละก็เป็น
0: ศีล
3: การเว้นความชั่วก็เป็น
0: ศีล
3: ต่อไปเรามาตั้งเจตนาเนาะมาเจตนาไหว้พระสวดมนต์เจตนาคบแต่คนดีเพื่อที่จะไม่คือไม่เป็นเพื่อนกับพวกชั่วนึกออกไหมภาษาในพระไตรปิฎกเขาใช้คำว่าเจตนาเป็นข้าศึกต่อความชั่วหมายถึงว่าการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์อะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเราแบบเราไม่เป็นมิตรกับมันเราเป็นศัตรูกับมันอย่างนี้ก็เป็นศีลต่อไปความสำรวมไม่ไปเป็นศัตรูกับใครแต่อยู่แบบสำรวมก็เป็น
0: ศีล
3: การไม่ล่วงละเมิดก็เป็น
0: ศีล
3: อันนี้ก็เป็นศีลอีก5ประเภทนะวันนี้ให้ความรู้เรื่องศีลทีนี้อยากจะให้พวกเราได้ดูตัวอย่างเด็กคนนึงจะเด็กหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาเก้าอี้ขึ้นมานั่งข้างบนนี่ดีกว่าชื่ออาชิรยานะคะอาชิรยานี่เป็นอาจารย์ปริญญาโทจบเกียรตินิยมจากมหาลัยจุฬาโอ้โห คณะอักษรศาสตร์เชียวนะอักษรจุฬานะปริญญาตรีปริญญาโทจุฬาแล้วก็เป็นเด็กเก่งอยากทำอะไรได้ทำหมดได้เป็นอาจารย์ได้เขียนหนังสือภาษาอังกฤษสารพัดแต่ว่ากินเหล้าอ่ะโอ้ทำไมถึงกินได้แล้วแม่ไม่รู้เรื่องหลอกแม่แม่บอกลูกต้องรักษาศีลนะลูกตอบทันทีค่ะแม่แล้วนึกในใจวันเดียวเด้ออีวะคือเฉพาะวันที่รับปากกับแม่เพราะวันรุ่งขึ้นซัดเหล้าต่อกินเหล้ามากเลยแล้วก็เป็นนักเขียนนักอะไรอยากจะให้เขาเล่าว่าพวกเราเนี่ยควรจะเคารพศีลหรือไม่เคารพศีลนะลองฟังคนนี้ดูนะคะ
4: กราบขอโอกาสพระอาจารย์ค่ะกราบขอโอกาสอาเยทุกรูปเจริญธรรมเพื่อนพรหมจรรย์แล้วก็ญาติโยมทุกท่านนะคะก็ข้าพเจ้านะคะก็อย่างที่พระอาจารย์บอกก็ได้ใช้ชีวิตเหมือนที่หลายคนก็เห็นเนาะเด็กสมัยนี้ก็จะชอบวับแวบหลบหลีกในการรักษาศีลเพราะเราก็จะคิดว่าศีลมันไกลตัวมากมันเป็นเรื่องที่
3: มันไม่ได้นึกเคารพเลยใช่ไหม
4: มันไม่เคารพเนี่ยค่ะ
3: มันดูถูกเล็กๆไหมมันมีไหมที่ว่าศีลเสริญอะไรอะไรเงี้ยคือไม่ได้ใส่ใจเลยใช่ไหม
4: มันไม่ได้ดูถูกแต่มันไม่ใส่ใจอะค่ะ
3: อ๋อมันไม่ใส่ใจนี่ยิ่งกว่าดูถูกอีกนะ
4: เอาละค่ะ
3: เขาเรียกว่าไม่ตั้งใจจะรักษาศีลและไม่ได้คิดว่าศีลเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหม
4: ค่ะ
3: อืมแล้วทีนี้ภาวะที่มันไม่เคารพในศีลอย่างเช่นแม่บอกกับเราว่ารักษาศีลนะลูกแล้วก็นี่วันเดียวพอแล้วอะไรเงี้ยอาการอย่างนี้ก็คือเราไม่แคร์เรื่องศีลเลยใช่ไหม
4: ค่ะ
3: คือเดี๋ยวนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอย่างนี้กันหรือเปล่า
4: เป็นค่ะ
3: หมู่เฮาเป็นก็ท่านทีนี้คนคนนี้เนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตในทางโลกหมายถึงว่ามีรถขับมีบ้านมีแฟนมีทุกอย่างแล้วก็อยากไปเที่ยวเมืองนอกได้ไปมาหลายประเทศมากอยากจะไปดำน้ำลึกๆในทะเลก็ไปดำมาละอยากทำเลยทำมันทุกอย่างเลยเนี่ยนะสุดท้ายเนี่ยเขากลับมาพบว่าการมาบวชมาถือศีลเนี่ยมันดีเอาแค่เรื่องศีลก่อนแค่ได้รักษาศีลแค่เข้าวัดคือปกติศีล5ไม่ครบพอมารักษาศีลปุ๊บเนี่ยได้พบความสุขมันสุขอย่างไรที่จริงมันน่าจะทุกข์เนาะมันเคยกินเหล้าแล้วไม่ได้กินเหล้านี่มันน่าจะทุกข์เนาะมันน่าจะลงแดงอะไรเงี้ย
4: ค่ะพอมาได้เปิดใจจริงๆอะค่ะมันต้อง
3: อ๋อมันมีคำว่าเปิดใจกับปิดใจด้วย
4: ค่ะ
3: ไหนพวกเรายกมือหน่อยใครปิดใจกับธรรมะเนี่ยไม่ค่ายก
4: พอวันนึงที่เราเปิดใจแล้วว่าอ่ะลองดูลองพิสูจน์ดูมันไม่มีอะไรจะเสียแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปิดใจเข้ามาเพื่อที่จะถือศีลปฏิบัติธรรมเนาะตอนนั้นอยากมาฟังธรรมมาฟังจริงๆแล้วก็อย่างน้อยขอให้มีศีลเพราะว่าก่อนเข้าเนี่ยก็ศีล5ไม่ครบสมัยก่อนเราก็จะคิดว่าเราศีล3อ่ะเราศีล4อย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันไม่ใช่ศีล5คือศีล5นั่นแหละขั้นต่ำสุดคือศีล5ศีล4มันก็ไม่ใช่ศีลแล้วเนาะเราก็เข้ามาลองดูขอศีล8สัก7วันเงี้ยค่ะแล้วมันก็ได้พบว่ามันเป็นชีวิตที่มีความสุขทั้งที่อย่างพระอาจารย์บอกติดกาแฟด้วยแล้วมันก็เคยดื่มเหล้ามาตลอดแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันอยู่ได้แล้วมันก็เป็นอิสระจากสิ่งที่มันเคยติดมาเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้มีความสุขว่าเข้าใจละที่ว่าศีลมันก็ปกติมันก็เย็นชีวิตที่มันปกติมันเป็นอย่างนี้สมัยก่อนเราคิดว่าสมัยก่อนที่จะเข้าวัดเนี่ยกินเหล้าฟังเพลงอะไรเนี่ยคือปกติแต่จริงๆสังเกตดูมันไม่ใช่ปกติเพราะมันจะมีแต่ทุกข์มีแต่เรื่องมีแต่เรื่องมีแต่ราวมีแต่ทุกข์มีแต่ความเครียดแต่พอมาในวัดถือศีล5ถือศีล8เนี่ยค่ะอยู่วัดถือศีล8เนาะมันรู้สึกว่ามันเย็นมันสบายไปได้เรื่อยๆก็คือนี่แหละคือคำว่าปกติก็เลยมีความสุขจากการได้รักษาศีลค่ะ
3: ทีนี้ตอนนี้มีความเคารพในศีลไหม
4: มีความเคารพในศีลค่ะ
3: เพราะอะไรถึงเคารพในศีล
4: เพราะว่าเห็นประโยชน์ของศีลอย่างมากๆศีล นี่คือเบื้องต้นของกุศลธรรมต่างๆมันเหมือนเราจะสร้างบ้านเนี่ยค่ะบ้านเราจะแข็งแรงไม่ได้ถ้าพื้นถ้าหลักมันไม่มีศีลนี่คือมันเป็นหลักมันเป็นเหมือน
3: เสา
4: เป็นเสาร
3: าก
4: เป็นฐานค่ะมันคือฐานที่สำคัญมากคือถ้าไม่มีศีลเนี่ยมันก็ขึ้นไม่ได้มันก็สร้างอะไรต่อไปไม่ได้แล้วศีลเนี่ยค่ะศีลก็ถ้ามีศีลบริสุทธิ์ก็จะไม่เกิดความร้อนใจ เมื่อใดก็ตามที่ศีลไม่บริสุทธิ์ปุ๊บเราเคยได้เจอละสมัยก่อนเราไม่เคยเจอความไม่ร้อนใจเราร้อนใจมาตลอดรุ่มร้อนเครียดหนักมีแต่เรื่องแต่พอมีศีลปุ๊บก็คือไม่ร้อนใจชีวิตเย็นเป็นปกติและเนี่ยแหละค่ะก็ทำให้ได้รู้ว่าเนี่ยแหละเคารพศีลเพราะว่าศีลมีความสำคัญอย่างมากๆต่อทุกสิ่งศีลก็จะนำไปสู่หลายๆอย่างกุศลธรรมทั้งหลาย
5: โอเคพอเรากลับมาอาจารย์จะสรุปให้ฟังนะฟังให้ดีนะแล้วก็ว่าตามอาจารย์เอานักเรียนว่าตามครูเด้อรักษาศีล
0: รักษาศีล
5: เพื่อให้จิตสงบ
0: เพื่อให้จิตสงบ
5: เป็นสมาธิ
0: จิตสงบ
5: เป็นสมาธิเพื่อให้เกิดความรู้ชัด
0: เห
5: ็
0: นช
5: ั
0: ด
5: เรียกว่าปัญญาเอาสั้นๆนะศีลเพื่อสมาธิสมาธิเพื่อปัญญาปัญญาเพื่อพ้นทุกข
0: ์
5: พบความสุขที่แท้จริงเอาท่องหมดเลยว่าพร้อมกันศีลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาปัญญาเพื่อพ้นทุกข์พบความสุขที่แท้จริงเอาไหมศีลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อพ้นทุกข์พบความสุขที่แท้จริงเอาว่าคนเดียวหรอ
0: ศีลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อพ้นทุกข์พบความสุขที่แท้จริง
5: โอเคทีนี้แปลไทยก็เรียกว่าพอเรารักษาศีลได้มีชีวิตที่เป็นปกติได้เนี่ยศีลอันเนี้ยมันจะเป็นไปเพื่อจิตไม่ฟุ้งซ่านนี่คือสมาธิแล้วนะพวกเราอย่าไปกังวลเรื่องสมาธิมากนะเพราะพวกเราเป็นชาวบ้านเนาะทำสมาธิมันค่อนข้างยากใช่ไหมให้ท่องเลยว่าหัวของสมาธิคือความไม่ฟุ้งซ่านเอาท่องสิ
0: หัวของสมาธิคือความไม่ฟุ้งซ่าน
5: วันนี้นะถ้าเขาถามว่าไปไหนมาไปวัดมาได้อย่างมาได้หัวของสมาธิมาก่อนเนอะเอ็นะหัวมันเป็นยังไงความแบบฟุ้งซ่านเอ็นะคือไม่จำเป็นว่าต้องไปนั่งนานจนก้นแฉะไม่ต้องแต่ว่าขอให้จิตไม่ฟุ้งซ่านอันนั้นแหละคือสมาธิแล้วเพราะนั้นถ้าพวกเราตั้งใจฟังอาจารย์พูดอย่างชนิดที่จิตไม่ฟุ้งซ่านก็เรียกว่าพวกเรามี
0: สมาธิ
5: แล้วเราทำงานแบบไม่ฟุ้งซ่านก็เรียกว่าเรามี
0: สมาธิแล้ว
5: เรากำลังแก้ปัญหาอย่างไม่ฟุ้งซ่านเลยเราก็มี
0: สมาธิแล้ว
5: เข้าใจหรือยัง
0: เข้าใจแล้วค่ะ
5: หันตีนมันมาแล้วเนอะจำมาได้เป็นไผ่หมูเฮ้ยแข้งมันจำมาได้หันขามันจำมาได้ตัวมันก็จำมาได้หันหัวมันได้จำได้ไหมเหมือนกันหัวของสมาธิคือความไม่ฟุ้งซ่านถ้าใครมาชวนเราเนี่ยป่ะไปฝึกสมาธิบ่ต้องค่าได้หัวมันมาละเห็นไหมไอ้ยังหัวมันไอ้ยังความแบบฟุ้งซ่านเห็นไหมแล้วเนี่ยจะได้โอ้ก็ทำมาอย่างก็จดจ่อกับสิ่งนั้นกะเห็นไหมเวลาฟังธรรมก็จดจ่อกับการฟังธรรมเวลาถูบ้านก็จดจ่อกับการถูบ้านเนาะทำกับข้าวก็จดจ่อกับการทำมันนั่นอาบน้ำก็จดจ่อกับการอาบน้ำเนี่ยจิตแบบฟุ้งซ่านอันนี้เป็นสมาธิแล้วนะคะเอาต่อไปสมาธิเพื่อปัญญาแปลว่าอะไรปัญญาแปลว่ารู้ชัดรู้ทั่วถึงเอาท่อง
0: ปัญญาแปลว่ารู้ชัดรู้ทั่วถึง
5: เอารู้อะไรบ้างที่เรียกว่าปัญญาตั้งใจฟังปัญญามี2ระดับระดับแบบเวียนว่ายตายเกิดเขาเรียกว่าโลกิยะปัญญานะกับระดับที่ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายแต่เกิดเรียกว่าโลกุตระปัญญาเอา again อีกครั้งหนึ่ง
0: ปัญญาคือความรู้ชัดรู้ทั่วถึงมี2ระดับ1โลกิยะปัญญา2โลกุตระปัญญา
5: โอ้ลวกแตะลวกว่านะหมู่เฮานี่เนาะเอ๊ะเฮาลวกกับว่าเนรลวกไหนลองพูดอีกครั้งที่พูดพร้อมๆกันเอา
0: ปัญญาแปลว่ารู้ชัด รู้ทั่วถึง
3: มี2ระดับคือ
0: 1โลกิยะปัญญา2โลกุตตระปัญญา
5: โลกิยะปัญญานี่คือรู้แล้วยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่แล้วรู้เรื่องอะไรอ่ะมันรู้อยู่10เรื่องโลกิยะปัญญานี่รู้อยู่10เรื่องการให้ทานมีผลดีพวกเราว่าดีไหมการให้ทานนี่ดีไหมอันนี้เรามีโลกิยะปัญญาข้อหนึ่งละการให้ทานมีผลดีการเคารพบูชาความดีก็มีผลดีเขาเรียกว่าบูชายันยันแปลว่ากุศลคือเราบูชาความดีอ่ะอย่างเช่นเราไปไหว้ผีบุญญาเราไปอะไรอย่างเงี้ยนะบูชาความดีอ่ะบูชาความดีของรัชกาลที่5บูชาความดีของรัชกาลที่9

0: ผีปุญญาไหว้เจ้าไหว้จีนไหว้บรรพบุรุษก็ดีไหมก
1: ็
0: ดีเออแต่เป็นความดีระดับโลกิยะต่อไปทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแม่นบ่แม่นเจ้า
1: แม่น
0: อันนี้4ข้อแล้วนะโหจำได้ป่ะเนี่ยจำไม่ได้ละ1การให้ทานเนี่ยดีไหม
1: ดี
0: 2การบูชาความดีดีไหม
1: ดี
0: 3การเส้นสวง
1: บรรพชน
0: คนที่มีบุญคุณกับเราดีไหม
1: ดี
0: 4ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: 5โลกนี้พวกเรารู้จักโลกนี้คือโลกมนุษย์โลกสัตว์เดรัจฉานมีไห
1: ม
0: ม
1: ี
0: โลกอื่นโลกพรหมโลกเทวดาโลกเปรตโลกสัตว์นรกมีไห
1: ม
0: ม
1: ี
0: เนี่ยโลกนี้มีโลกอื่นมีต่อไปพ่อมีบุญคุณไห
1: มมี
0: แม่มีบุญคุณไหม
1: มี
0: มีถึงแม้ท่านคลอดเรามาเสร็จเขาก็ไปให้ยายเลี้ยงอย่างน้อยเขาก็ให้เรานอนในท้องตั้ง9เดือนก็มีบุญคุณไห
1: ม
0: คะ
1: มี
0: โอเคต่อไปการผุดเกิดหมายความว่าการเกิดมันมีหลายเกิดเนี่ยพวกเราว่าจริงไห
1: ม
0: เกิดแบบตั้งท้องเกิดก็มีออกมาเป็นไข่แล้วฟักแล้วค่อยเกิดก็มีหรือเกิดในน้ำคลำน้ำสกปรกก็มีหรือเกิดแบบในเทวโลกเกิดในนรกก็มีจริงไหมโอปปาติกะกำเนิดมีจริงมีไห
1: ม
0: ม
1: ี
0: ต่อไปนักบวชผู้ปฏิบัติดีจนรู้แจ้งโลกหมดละแล้วก็สอนคนอื่นให้รู้แจ้งโลกได้มีไห
1: มมี
0: 10ข้อเนี่ยเขาเรียกว่าโลกิยะปัญญาโอ้อาจารย์มันนักเริ่มไปอ่ะจำมาได้งั้นจำแค่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดีไห
1: ม
0: โอเคอ่ะต่อไปโลกุตระปัญญาคือเอาว่าตาม
1: โลกุตระปัญญาคือ
0: รู้แจ้งอริยสัจสี
1: ่รู้แจ้งอริยสัจสี
0: ่คือรู้เรื่องทุกข
1: ์คือรู้เรื่องทุกข
0: ์เหตุเกิดทุก
1: ข์เหตุเกิดทุกข
0: ์รู้เรื่องความไม่มีทุกข์
1: รู้เรื่องความไม่มีทุกข์
0: รู้เรื่องทางดำเนินชีวิตให้ถึงความไม่มีทุกข์
1: รู้เรื่องทางดำเนินชีวิตให้ถึงความไม่มีทุกข
0: ์ใครรู้สี่เรื่องนี้เขาเรียกว่าโลกุตระปัญญาคำถามพวกเราสนใจโลกิยะปัญญาอย่างเดียวเท่านั้นหรือว่าอยากจะฟังโลกุตระปัญญาด้วยใครอยากฟังโลกุตระปัญญายกมือขึ้นโอ้ลวกทั้งนั้นเลยเนาะโอ้เปิงอพรหน้าตาก็ลวกลวกเปิงห้องหน้าตาสี่ลวก เอาตั้งใจฟังนะว่าเรื่องของโลกุตระปัญญาอย่าไปมองว่ามันเป็นเรื่องยากเรื่องน่ากลัวแต่มันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันคือชีวิตเรานี่เจอทุกข์ไหมคะ
1: เจอค่ะ
0: เออพวกเราเจอความโศกความลำไรลำพันบ่นเพ้อเจอความทุกข์กายทุกข์ใจครับแค้นใจความไม่ได้ดังใจเจอไม่เจ
2: อ
0: นี่เรียกว่าเราเจออะไรมาจกมาจังๆเราเจออะไรมาจังๆเจอทุกมาจังๆเลยเราควรจะรู้เหตุเกิดทุกดีไหมคะดีอ้าวงั้นว่าตามอาจารย์นะชีวิตนี้เจอแต่ทุกเอา
1: ชีวิตนี้เจอแต่ทุก
0: เหตุเกิดทุกคือ
1: เหตุเกิดทุกคือ
0: การดำเนินชีวิต
1: การดำเนินชีวิต
0: ที่ไม่ฉลาด
1: ที่ไม่ฉลาด
0: เรียกว่าอกุศลกรรมบถ10
1: เรียกว่าอกุศลกรรมบถ10
0: เจตนาฆ่าสัตว์ก็ไม่ฉลาด
1: เจตนาฆ่าสัตว์ก็ไม่ฉลาด
0: เจตนาลักขโมยก็ไม่ฉลาด
1: เจตนาลักขโมยก็ไม่ฉลาด
0: เจตนาแย่งของรักของหวงคนอื่นเป็นชู้เป็นกิ๊กก็ไม่ฉลาด
1: เจตนาแย่งคนรักของหวงเป็นชู้เป็นกิ๊กก็ไม่ฉลาด
0: เจตนาโกหกก็ไม่ฉลาด
1: เจตนาโกหกก็ไม่ฉลาด
0: เจตนาส่อเสียดยุยงให้เขาแตกกันก็ไม่ฉลาด
1: เจตนาส่อเสียดยุยงให้เขาแตกกันก็ไม่ฉลาด
0: เจตนาพูดจาหยาบคายให้เขาเป็นทุกข์ก็ไม่ฉลาด
1: เจตนาพูดจาหยาบคายให้เขาเป็นทุกข์ก็ไม่ฉลาด
0: เจตนาพูดเพ้อเจ้อไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวก็ไม่ฉลาด
1: เจตนาพูดเพ้อเจ้อไม่เป็นเรื่องไม่เป็นราวก็ไม่ฉลาด
0: เจตนาขี้โลภอยากได้ของคนอื่นก็ไม่ฉลาด
1: เจตนาขี้โลภอยากได้ของคนอื่นก็ไม่ฉลาด
0: เจตนาขี้โกรธปองร้ายคนอื่นก็ไม่ฉลาด
1: เจตนาขี้โกรธก็ไม่ฉลาด
0: เจตนาเห็นผิด10ข้อก็ไม่ฉลาด
1: เจตนาเห็นผิด10ข้อก็ไม่ฉลาด
0: 10ข้อนี้เรียกว่าอกุศลกรรมบถนี่เป็นเหตุเกิดทุกข์เพราะเราว่าจริงไหม
1: จริง
0: จริงผิดกฎหมายผิดศีลผิดธรรมก็เป็นเหตุเกิดทุกข์ไหม
1: เป็นค่ะ
0: เพราะฉะนั้นอริยสัจ4มาดูตรงนี้นะทุกเป็นผลทุกเป็นผลแต่เราไปดำเนินชีวิตในอกุศลกรรมบถเนี่ยค่ะสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติอันนี้เป็นเหตุเกิดทุกข์จริงไหมต่อไปถ้าเรามาดำเนินชีวิตใน

0: กุศลกรรมบถเนี่ยอันนี้เป็นทางให้เราไปพบกับความพ้นทุกข์ใจก็ไม่ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงวาจาก็พูดจริงไม่โกหกไม่ส่อเสียดไม่หยาบคายไม่เพ้อเจ้อทางกายก็ไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามอันเนี้ยเป็นทางดำเนินชีวิตให้เราไปพบกับชีวิตที่ไม่มีทุกข์นี่คืออริยสัจ4แบบชาวบ้านเข้าใจไหมคะแต่ถ้าเราปัญญาเยอะๆปัญญาเราเยอะๆเลยก็ย่อลงมาสั้นๆทุกทั้งปวงเป็นผลทุกทั้งปวงเป็นผลนะเหตุเกิดทุกคือความกิเลสนะคือความเพลิดเพลินติดใจนั่นน่ะมันมีกิเลสนะมันเลยเป็นเหตุเกิดทุกต่อไปถ้าไม่มีทุกก็อย่ามีกิเลสสิไม่มีกิเลสก็ไม่มีทุกแล้วทำยังไงถึงจะไม่มีกิเลสต้องมีศีลสมาธิปัญญาเอาละทีนี้มาดูตอนนี้อาจารย์เปิดไฟไว้ไหมเนี่ยเปิดไฟถ้าเราไปอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งมืดตึ๊ดตือไม่มีไฟเลยเนี่ยปัญหาคืออะไรมืดปัญหาคือมืดเหตุของความทุกข์ที่เราเดินตกหลุมเดินเหยียบน้ำเนี่ยคือความมืดนี่คือเหตุเกิดทุกข์ความมืดเรามานั่งบนนั่งกลัวนั่งด่านั่งทุกข์กับเหตุเกิดทุกข์นี่มันไม่ได้เรื่องแต่เราต้องเอ๊ะแล้วทำยังไงถึงจะละเหตุเกิดทุกข์วิธีละเหตุเกิดทุกข์คือต้องให้มันสว่างเราก็เลยต่อสายไฟต่อหลอดไฟปึ๊บๆทั่วถ้ำเลยทุกซอกทุกมุมถ้ำก็สว่างพอสว่างปั๊บปัญหาทั้งหมดการตกหลุมการเหยียบน้ำก็ไม่มีอันนี้ฉันใดชีวิตเราเนี่ยถ้าต้องการความไม่ทุกข์เราต้องมีศีลต้องมีสมาธิต้องมีปัญญาแล้วเราจะพบกับชีวิตที่ไม่มีทุกข์ง่ายไหม
1: ง่าย
0: จบแล้ววันนี้เราได้ข้อสรุปหรือยังคะว่าชีวิตเราเนี่ยมีสิทธิ์ไม่มีทุกข์ได้ไหมคะเอาละเรามาดูเรื่องที่พิเศษที่สุดวันนี้ก็คือขอถามหน่อยเถอะตอนที่เราอายุ1ขวบเนี่ยตอนที่เราอายุ1ขวบเนี่ยพวกเรามีแต่สุขล้วนหรือว่ามันก็สุขทุกข์สลับกันไปตอน2ขวบมีแต่สุขล้วนหรือว่าก็สุขทุกข์สลับกันไปอ้าวสรุปแล้วตั้งแต่เกิดมาจนถึงนี้ก็สุขทุกข์สลับกันไหมคะเลอะคำถามเราสามารถย้อนไปเอาทุกข์ในอดีตมาเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้ได้ไหมสามารถไหมอย่างสมมติเราเคยปวดท้องตอน1ขวบแล้วหายไปแล้วตอนนี้เราก็ไม่ปวดเราจะสามารถไหมว่าขอให้เราปวดท้องเหมือนตอน1ขวบไม่ให้มันปวดขนาดนั้นน่ะท่านนั้นน่ะได้ไหม yeah. เพราะนั้นทุกอดีตเนี่ยมันหมดไปแล้วไหม
1: หมดไปแล้ว
0: เราเคยโดนแฟนด่าตอนอายุ20กว่าเนี่ยแล้วก็เจ็บใจเจ็บใจเนี่ยมันจบไปแล้วไหม
1: จบไปแล้ว
0: มันไม่จบเหรอ เอาละสิมีบางคนไม่จบนะ เอาฟังให้ดีตอนเราอายุ20ปีเราโดนแฟนด่าตอนนี้เราอายุ45ละอาจารย์นี่66ละมันไม่มีแล้วนะความทุกข์นั่นน่ะมันไม่มีแล้วแต่ความจำเนี่ยมันย้อนไปจำมีไหมจำแบบไหนล่ะถ้าจำแบบมีความรู้จำแบบนักปฏิบัติธรรมเขาก็จำว่าจำหนอพอแล้วเออมันโผล่ขึ้นมาเนาะว่าเออมันด่าเขาว่าควายนะมันด่าเขาว่าควายแล้วมันมีไหนเห็นนะมันตายไปแล้วควายก็ตายไอ้คนด่าก็ตายแต่เราสิไม่ตายความจำมันผุดขึ้นมาว่าอีควายอย่างนี้นะทีนี้ถ้าคนฉลาดก็กำหนดว่าจำเนาะอย่างนี้นะจำชั่วเนาะทิ้งไปเลยอาจารย์ถ้ามันแค่ควายตัวเดียวมันก็ไม่อะไรนะมันด่าต่ออีกนะอาจารย์เอามันด่าว่าไงมันว่าควายง่าวมันมีควายฉลาดด้วยเหรออ๋อมีควายฉลาดก็มีโอ้แล้วโดนด่าสองคำทั้งควายทั้งง่าวอย่างนี้นะโอ้ยทีนี้มันผุดขึ้นมาเป็นความจำอะแล้วไอ้คนด่ามีไหนโอ้ไอ้คนด่าก็ตายมันตายเป็นยังรถจนมันตายแต่เรานี่สิรถก็ไม่ชนทำยังไงดีแต่มันผุดขึ้นมาเป็นความจำต่อจากความจำมันเป็นความคิดคนที่ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมเนี่ยจะจริงจังกับเรื่องที่จำปึงนะมันด่าเฮานะมันเลยโดนรถจนตายเฮ้ยปึงอ่ะนะอันนี้มันคิดต่อก็เนี่ยลองมันมาเกิดถ้าจำแน่มันจะด่ามันทำกรรมแล้วก็เริ่มแวบไปถึงปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี้มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งมาเป็นหลานเราเออมันเผลอด่าเราอยู่วันเนี่ยไอเด็กคนเนี้ยควายมันทำให้เรานึกถึงอดีตสงสัยถ้าจะไอ้นั้นมาเกิดอันนี้เป็นความจำหรือความคิด
1: ความคิด
0: แล้วมันเป็นความคิดที่มันดีสงบราบรื่นหรือว่ามันยุ่งขนาดเลยเนี่ย
1: ยุ่งจ้ะ
0: ใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้จริงๆเด็กคนนี้มันไปโรงเรียนแล้วมันไปเรียนคอไอ้ควายมันไปเรียนมาแล้วมันกลับมามันเป็นเด็กตัวเล็กๆมันก็เลยควายแต่เราเนี่ยมันมีความจำมันนี้ใช่ไหมมันเจ็บปวดอาจารย์จะพูดซะเยอะอย่าอาจารย์จะยกตัวอย่างอะไรกำลังจะยกตัวอย่างว่าเราเคยถูกด่าในอดีตนี่มันทุกไปแล้วนะฮะมันจบไปแล้วแล้วมันเหลือไหมมันไม่ใช่เหลือแต่ปัจจุบันเนี่ยถ้าปล่อยจิตปล่อยใจเนี่ยความจำนั้นมันโผล่แวบขึ้นมาเนี่ยถ้ามีสติปัญญาก็จำเนาะจำชั่วเนาะแล้วก็หลบไปแล้วก็รีบเอาความจำอันใหม่เข้ามาเพราะอะไรเพราะความจำมันเกิดสองอันไม่ได้มันเกิดได้ทีละอย่างเดียวนะมันเกิดได้ทีละอย่างเดียวนะมันเหมือนกับอะไรเนี่ยมันเหมือนกับอันเนี้ยอันนี้อะไรเนี่ยปลาอันนี้อะไรชามแก้วใส่น้ำรีบมองเป็นชามแก้วใส่น้ำนะมันวาดเหมือนไม่เหมือนไม่รู้นะอันนี้ปลาอยู่คนละด้านกันใช่ไหมถ้าหมุนช้าๆนี่เห็นไหมเห็นไหมว่าอยู่คนละด้านแต่ถ้าหมุนเร็วๆนะฮะเนี่ยมันเกิดไปอยู่ในด้วยกันไหมปลาไปอยู่ในชามไหมเนี่ยปลาไปอยู่ในชามไหมคะปลามันเข้าไปอยู่ในชามใช่ไหมเพราะมันหมุนเร็วใช่ไหมเออเอาต่อไปอันนี้ใจอะไร
1: ใจดำ
0: ใจดำอันนี้ใจอะไร
1: ใจขาว
0: เออดีมากใจดีอีกอ่ะ
1: ใจดี
0: ใจมันยังไปขาวได้ยังไงคนใจดำกับคนใจดีอีกอ่ะเนาะเวลาโกรธเป็นอะไร
1: ใจดำ
0: เวลามีเมตตา
1: ใจดี
0: เวลาขี้จิ
1: ใจดำ
0: เวลาให้ทาน
1: ใจดี
0: เวลาขี้จม
1: ใจดำ
0: เวลาพูดดี
1: ใจดี
0: เนี่ยใจดำกับใจดีอยู่ด้านเดียวอยู่คนละด้านกัน
1: คนละด้าน
0: ถ้าหมุนช้าๆก็จะเห็นชัดว่าคนละด้านกันแต่ถ้าหมุนเร็วๆเนี่ยใจดำไปอยู่ในใจดีใจดีมาอยู่ในใจดำงงไหมแล้วพวกเราเคยไหมว่าเอ๊ะตกลงกูเป็นคนดีว่าเกิดคนไม่ดีกูมาเข้าใจว่าสเตือกูก็สีดีมันสเตือกูก็สวกขนาดนักเนี่ยมีไหมสรุปแล้วตกลงอาจารย์พูดให้หนูงงหนูพูดให้เข้าใจพูดให้เข้าใจก็คือจิตใจคนเราเนี่ยถ้าเกิดความคิดดีความคิดไม่ดีจะไม่เกิดเลยเหมือนอะไรเหมือนตอนนี้สว่างนี่ไงถ้าสว่างก็คือไม่อะไรเลย
1: ไม่มืด
0: ไม่มืดเลยเด็ดขาดแต่ถ้ามืดก็คือไม
1: ่สว่าง
0: เข้าใจไหมเข้าใจเพราะนั้นคนฉลาดเขาทำยังไงคนฉลาดเขาจะเอาตัวเองเนี่ยเอาตาเอาหูเอาจมูกเอาลิ้นเอากายเอาใจตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที
1: ่
0: ด
1: ี
0: ไปคบแต่คน
1: ดี
0: ฟังแต่เรื่อง
1: ดีดี
0: คิดแต่เรื่อง
1: ดีดี
0: จำแต่เรื่อง
1: ดีดี
0: พิจารณาแต่เรื่อง
1: ดีดี
0: พูดแต่เรื่อง
1: ดีดี
0: เล่ากันแต่เรื่อง
1: ดีดี
0: โอ้มีก้าดีเข้าใจไหมเนี่ยมันมีแต่ดีดีดีดับแล้วก็ดีอีกดีดับแล้วก็ดีอีกดีดับเลยแต่ของเราเนี่ยดีดีดำดำดำดำดีดีเข้าใจไหมชีวิตเราเลยสุขสุขทุกทุกสุขสุขทุกทุกอาจารย์แล้วตกลงจะไปทำยังไงดีเนี่ยก็สอนจบไปเดี๋ยวนี้ก็พยายามไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที
1: ่ดี
0: ไปคบ
1: คนดี
0: ไปฟังแต่เรื่อง
1: ดีดี
0: แล้วก็พูดกันแต่เรื่อง
1: ดีดี
0: จำแต่เรื่อง
1: ดีดี
0: คิดแต่เรื่อง
1: ดีดี
0: รับรองประเทศเราเป็นประเทศ
1: ดีดี
0: แน่นอนสังคมต้นพึ่งก็จะเป็นสังคมที
1: ่ดี
0: เนี่ยต้องร้อยกว่าคนเนี่ยเป็นคนดีหมดเลยนะพอใครเริ่มพูดไม่ดีหันไปมองหน้าทำท่าตกใจนะแล้วอันนี้ยกเลย กลับมานี่ดีกว่านะจะหมดเวลาละแต่พวกเราได้ประเด็นไหมคะ ได้ประเด็นแล้วเนาะเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไม่ใช่เรื่องเรียนอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องที่ต้องเอาไปปฏิบัติเลยตกลงพวกเราเนี่ยตอบอาจารย์ว่าเจตนาฆ่าสัตว์กับเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์อันไหนง่ายคิดให้ดีคิดให้ดีไปฆ่าคนกับตึงบะฆ่าคนอันไหนง่ายตึงบะฆ่าคนนี่ง่ายกว่าเยอะจริงไหมเอาพูดดังๆว่าเจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นเรื่องง่ายมาก
1: เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์เป็นเรื่องง่ายมาก
0: เจตนางดเว้นจากการลักขโมยหยิบฉวยเอาของคนอื่นเป็นเรื่องง่ายมาก
1: เจตนางดเว้นจากยากนะร้อยวัน
0: อู้นักเขียนอาจารย์เนี่ยอู้ไอ้กูอู้ได้หน่อยยาวแล้วไป เจตนางดเว้น
1: เจตนางดเว้น
0: จากการถือเอาสิ่งของ
1: จากการถือเอาสิ่งของ
0: ที่เจ้าของไม่อนุญาตให้
1: ที่เจ้าของไม่อนุญาตให
0: ้เป็นเรื่องง่ายมาก
1: เป็นเรื่องง่ายมาก
0: แต่เจตนาไปเอาของของคนอื่น
1: แต่เจตนาไปเอาของของคนอื่น
0: เป็นเรื่องนักใจ
1: เป็นเรื่องนักใจ
0: แม่นบ่แม่นเจ้า
1: แม่นเจ้า
0: จริงไหมเราจะไปขโมยมะม่วงเขาเนี่ยเราจะไปเอาอะไรของเขาเนี่ยใจมันสั่นๆด้วยนะให้หันพ่องแต่ถ้าเราว่าเราถึงไม่ขโมยของใครนะเราไม่เอาของใครสักน้อยเนี่ยแฮปปี้มากเข้าใจไหมเอาต่อไปเจตนางดเว้นจากการเป็นชู้เป็นกิ๊ก
1: เจตนางดเว้นจากการเป็นชู้เป็นกิ๊ก
0: ง่ายมาก
1: ง่ายมาก
0: แต่เจตนาเป็นชู้เป็นกิ๊ก
1: แต่เจตนาเป็นชู้เป็นกิ๊ก
0: ไปแย่งของรักของหวงของคนอื่น
1: ไปแย่งของรักของหวงของคนอื่น
0: ได้คนรักมาคนเดียว
1: ได้คนรักมาคนเดียว
0: แต่ได้ศัตรูเป็นร้อย
1: ได้ศัตรูเป็นร้อย
0: ยากมาย
1: ากมาก
0: ไม่เอาแล้ว
1: ไม่เอาแล้ว
0: ต่อไปเจตนางดเว้นจากการพูดโกหก
1: เจตนางดเว้นจากการพูดโกหก
0: ง่ายมาก
1: ง่ายมาก
0: แต่โกหกตอแหล
1: แต่โกหกตอแหล
0: มีแต่คนไม่เชื่อถือ
1: มีแต่คนไม่เชื่อถือ
0: มีแต่คนใส่ร้าย
1: มีแต่คนใส่ร้าย
0: เจตนางดเว้นจากการดื่มสุรา
1: เจตนางดเว้นจากการดื่มสุรา
0: หรือเสพสิ่งเสพติด
1: หรือเสพสิ่งเสพติด
0: ง่ายมาก
1: ง่ายมาก
0: สติปัญญาเฉียบแหลม
1: สติปัญญาเฉียบแหลม
0: แต่ถ้าติดสิ่งเสพติด
1: แต่ถ้าติดสิ่งเสพติด
0: เป็นขี้ข้ามัน
1: เป็นขี้ข้ามัน
0: เป็นทาสมัน
1: เป็นทาสมัน
0: ยากจังเลย
1: ยากจังเลย
0: ตกลงเราจะเรื่องง่ายหรือเรื่องยากเพราะนั้นรักษาศีล5ง่ายมากไหมง่ายมากงั้นเพิ่มไปศีล8ไหมมาเอาเอาตั้งใจเรียนนักเรียนตั้งใจเรียนชีวิตของนักบวชที่ไม่ต้องหาเงินเลยเนี่ยกับชีวิตของชาวบ้านที่ต้องหาเงินเก็บเงินรักษาเงินกลัวเงินให้มีคนมายืมเงินว้ายปวดหัวสรุปแล้วคนไม่ต้องหาเงินกับคนที่ต้องหาเงินเหมือนพวกโยมเนี่ยใครสบายกว่ากันใช่ไหมเพราะนั้นรักษาศีลดีกว่าไหมแต่เราทำไม่ได้เท่านั้นเองใช่ไหมเจียมเนื้อเจียมตัวหน่อยนะอย่าทำเป็นจุ้ยว่าตึงแบบไปบวชเป็นเจ้าบ้านสบายกว่าเลิกเถอะอย่าไปมาพูดต้องบอกบวชนี่มันดึงดีแต่มันบวชบ่ได้บ่ได้แม่นบ่แม่นเจ้าเลิกกินข้าวแรงบ่ได้บ่ได้แม่นก็เจ้านั่นเนาะแล้วใครแอวใครดูหนังฟังเพลงใครปากนักแม่นก็เจ้ามันบวชบ่ได้มันยากเพราะว่ามันชอบกิเลสแม่นก็เจ้าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วศีลมากขึ้นความสบายมากขึ้นจริงไม่จริง
1: จริงค่ะ
0: เรามีลูก2คนคนหนึ่งบอกแม่แม่เลี้ยงหนู2มื้อพอนะตอนเย็นหนูไม่กินหนูเรียนหนังสือเก่งอยู่แล้วแต่ลูกอีกคนหนึ่งแม่หนูขอ3มื้อบางที4มื้อบางที5มื้ออยากได้ลูกคนไหนเอาลูก2มื้อหรือลูกหลายมื้อ2มื้อน่ะสู่ยังลวก ที่อย่างนี้ละลวกมากเลยนะจริงๆแล้วมื้อเย็นไม่ต้องกินไม่จำเป็นเพราะจะทำให้เป็นโรคกรดไหลย้อนเป็นโรคอีกหลายโรคเลยนะพระพุทธเจ้าค้นพบนานแล้วว่าหลังเที่ยงแล้วไม่กินข้าวเนี่ยมันดีแต่ญี่ปุ่นเพิ่งมาเจอทำวิจัยใหญ่โตโอ้แล้วลงข่าวกันใหญ่โตว่าไม่กินข้าวเย็นเนี่ยทำให้หายป่วยไปเยอะเลยนะพวกเราอยากหายป่วยไม่ต้องกินข้าวเย็นนะทั้ง150คนนี่ไม่กินข้าวเย็นเลยเนี่ยรับรองน้องพึ่งรวยขึ้นอีกตั้งเยอะเลย พวกเราว่าจริงไหมว่าศีลมากขึ้นสบายมากขึ้นจริงหรือไม่จริงเอาถามผู้หญิงนะผู้หญิงจะออกบ้านทีต้องเขียนคิ้วเขียนหน่อยนะกับผู้หญิงที่ออกบ้านก็สบายไม่ต้องแต่งเนี่ยคนไหนสบายกว่ากันนั่นน่ะเพราะนั้นคนมีศีลมากกว่าสบายมากกว่าจริงหรือไม่จริงคนนอนที่นอนนอนสูงๆใหญ่ๆเนี่ยเวลาจะตากแดดทีนี่เหนื่อยไหมอ้ยยกบ่แป้นนักไงนะแต่คนที่นอนที่นอนเล็กๆแค่นี้เนี่ยแล้วไม่ปวดหลังด้วยเนี่ยเพราะนั้นพวกเราไปถือศีลข้อนี้เพิ่มคือนอนที่นอนบางๆเนี่ยสักแค่นี้ก็จะทำให้ไม่ปวดหลังเนาะแล้วเอาไปตากก็ง่ายทำความสะอาดก็ง่ายเนาะดีไหมคะ
1: ด
0: ีอ้าวทีนี้เราไปดูหนังขับล่องฟ้อนรำอะไรเมื่อกี้เราเห็นน้ำเลยใช่ไหมว่าขนาดเพลงล็อกสบายๆนี่มันยังแตกเลยใช่ไหมเพราะนั้นเรามาสวดมนต์ไหว้พระกันดีกว่าเนี่ยเพราะนั้นศีลมากขึ้นสบายมากขึ้นจริงหรือไม่จริงถ้าศีลน้อยเรายังต้องแต่งหน้าเราก็ต้องหาเงินไปซื้อเครื่องสำอางแล้วก็ต้องมานั่งขีดเขียนตาเขียนแล้วไม่เท่ากันก็ลบๆเขียนอยู่นั่นแหละปวดหัวแล้วบางทีก็ดึงตาเขียนบางทีก็โอ้เหนื่อยเนาะเหนื่อยเนาะ ตกลงศีลมากขึ้นสบายมากขึ้นจริงหรือไม่จริงคะ
1: จริงค่ะ
0: แสดงว่ากลับไปนี่จะถือศีล8กันหมดใช่ไหมคะ เอาวันนี้มาอย่างน้อยก็มาให้เกิดปัญญาถึงแม้ยังทำไม่ได้เนาะแต่ก็เริ่มรู้ความจริงแล้วใช่ไหมว่าศีลมากขึ้นสบายมากขึ้นอาจารย์งั้นหนูถือศีล10เลยได้ไหมได้ก็ต้องมาบวชเป็นเนนเรียกว่าสามเณรถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงเรียกอะไร
1: สามเณรีค่ะ
0: ก็ถือศีลกี่ข้อ
1: สิบข้อ
0: ก็มีศีลมากขึ้นก็สบายมากขึ้นแล้วไม่ต้องมาพูดประชดแดกดันว่าแล้วไปบวชกันมดแล้วใครจะใส่บาตรไม่ต้องมาพูดพวกเธอนี่จ้างบวชเธอยังไม่บวชเลยจริงไหมเนี่ยอาจารย์เงินจ้างเธอคนละร้อยคนละร้อยให้บวชตลอดชีวิตเนี่ยข้าเจ้าได้เงินนักเลยนั้นก่อนเขาเรียกว่าจ้างให้บวชยังไม่บวชเลยเพราะนั้นโอกาสที่คนจะไปบวชกันหมดเนี่ยเป็นไปได้ไหมไม่ได้ไม่ต้องมาพูดประชดจริงไหมแต่ถ้าใครบวชได้เราควรอนุโมทนาไหมคะสาธุดีแล้วขอให้รอดเด้อจริงไหม เอาวันนี้เราได้ศีลเพื่อสมาธิเพื่อปัญญาเพื่อพ้นทุกข
1: ์พบความสุขที่แท้จริง
0: อะไรมันมีสุขปลอมด้วยเหรออาจารย์มันมีสุขปลอมด้วยสุขปลอมเป็นยังไงสุขแป๊บเดียวละหายแป๊บเดียวละหายแป๊บเดียวละหายเป็นยังไงอาจารย์สุขจากการกินเนี่ยพวกเราสังเกตดูใส่เข้าไปในปากอร่อยสุขแป๊บเดียวพอกลืนปั๊บหายแซบสตักอีกใส่เข้าไปสุขกลืนลงไปหายแซบอุ้ยจดเวลาเลยนะฮะเคี้ยวเมื่อกี้2วิกลืนลงไปหายแซบโอ้ย2วิ3วิ4วิบวกกันออกมากินไป1มื้อเนี่ยประมาณสัก15วิหรืออะไรประมาณนี้เอามาสักนาทีนึงก็แล้วกันอ่ะ60วิแต่เราต้องทำงานเหนื่อยต้องไปหาซื้อต้องบางทีนั่งรถไปต้องเข้าคิวรอต้องอะไรแทบเป็นแทบตายสุกแป๊บเดียวจริงไม่จริงแล้วพอกินเสร็จปั๊บความดันขึ้นปื๊ดเอาล่ะเข้าหงยาเอาล่ะเติมน้ำเกลือเอาล่ะมีไหมเออเนี่ยเพราะนั้นสุกจากกามเนี่ยเขาเรียกว่าสุขเนาะแต่ทุกข์มากแต่สุขจากการปฏิบัติธรรมนี่สุขยาวสุขถาวรสุขนิรันดรถ้าไม่จริงเนี่ยคนเมื่อกี้เขาก็ไม่บวชจริงไหมคุณอาชิรยานี่เขาเป็นถึงอาจารย์ปริญญาโทแล้วเขาก็เป็นคนเก่งด้วยเขาเขียนหนังสืออะไรนะหนังสือโทอีกเขาเก่งขนาดเลยนะฮู้จักก่อสอบให้ได้คะแนน
2: 990ค่ะคะแนนเต็ม990
0: กล้าเลยกล้ารับประกันว่าคุณจะสอบโทอีกได้คะแนน990บวกเงี้ยนะอ๋อ
2: 900 plus 900บวกค่ะ
0: 900บวกเงี้ยเขายืนยันเลยหนังสือเขาขายดิบขายดีเงินนี่ไหลเข้าบัญชีมาเนี่ยแต่พอมาบวชเสร็จโอ้บายบายถือชินชิพละมาเดี๋ยวนี้บรรยุ่งละเนี่ยนะเขาก็สบายแสดงว่าศีลมันต้องดีไหมเขาเป็นพยานได้ไหมคำสอนพุทธเจ้าผ่านไป 2,500 กว่าปีละแต่ก็ยังมีคนรุ่นหลังมาพิสูจน์ว่าคำสอนเจ้าดีจริงๆแต่คนผิดศีลกินเหล้ากินยาไม่ดีเลยเข้าใจไหมเพราะนั้นพวกเราชัดเจนนะสำหรับช่วงเช้านี้ขออนุโมทนาสาธุการไปกินข้าวตอนก่อนแล้วปิ๊กมาใหม่น้ออ้าว
1: สาธุ
3: ด้วยเจตนาพาสิ่งดีสู่ทุกชีวิตในคำสอนแห่งพระพุทธองค์
4: ขอถวายเป็นธรรมทานจากบริษัทบ้านรุ่งอรุณจำกัดบริษัทเชียงใหม่สวีเดนมอเตอร์จำกัดคุณชัชชาญคุณชลิดาเอกชัยพัฒนกุลแห่งร้านวณสนันร้านราดหน้าข้างแม็กร้านจันเฟอร์นิเจอร์มอบหนังสือธรรมะให้ฟรี053-304-552-3และขออุทิศเป็นกุศลแด่คุณพ่อวิจิตคุณแม่บัวจันชวชาติคุณแม่นิภาเทียมกลิ่นคุณพ่อพินิษคุณแม่จิตรานรากร
5: คุณผู้ฟังคะกับความจริงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้ฝากไว้ก่อนจากว่าความดีใดทำแล้วไม่เดือดร้อนภายหลังทำความดีนั้นดีกว่าวันนี้ขอบคุณกับการติดตามร่มธรรมร่มใจจากใจศรีสุดาชวชาติสวัสดีค่ะ
6: ร่มธรรม
7: ร่มธรรมร่มใจ
8: ทุนราชสมาธรการช
6: ่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้บนพื้นฐานหลักมนุษยธรรมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
8: ทุนราชสมาธรเป็นทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2507เป็นต้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้รับจากการบริจาคไปใช้จ่ายแก่ผู้ป่วยยากไร้ในการจัดซื้ออวัยวะเทียมเช่นลิ้นหัวใจเทียมแขนเทียมขาเทียมและจัดซื้อยาพิเศษต้องใช้ยาในการรักษา